90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ียวที่ขอคือกราบพามแม
1: ่เพลงที่อยู่ในโปรเจกต์พิเศษนะครับของ90ลูกทุ่งรักไทยมิวสิกมาแรงนะครับจากแมนมารีวันหัวอกพ่อห้างนะครับแล้วก็แรงจริงครับตอนนี้อยู่ในอันดับหนึ่งของคลื่นเราด้วยนะครับ11กันยายน11โมงครับเราเจอกันนะฮะแท็กซี่สโมสรพร้อมกับแมนมณีวันด้วยนะครับที่ตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับดีเจของเราไปมอบความบันเทิงครับแล้วก็แมนมณีวันครับพิเศษนะครับแท็กซี่ที่ติดสติกเกอร์ไอชินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 นะครับยิ่งมีสิทธิ์มากเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องมาบ่อยนะอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยงของเรานะครับลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยนะครับขอบคุณขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอทินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา TSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับ
2: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ฝนตกบ่อยนะครับหลายคนประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจนะครับอย่างอาการคันยุดยิบเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันนะครับทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นซึ่งก็เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยสบู่ไมด้าครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับใช้ได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าในนี้จะมีน้ำมันมะพร้าวนะครับไม่ละลายเคืองผิวของเรานะครับทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee TikTok แล้วก็พิมพ์คำว่า Best Health ได้เลยนะครับ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตาม

แคบิวเคราตินนะครับแชมพูเคราตินมีทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้นะครับราคาพิเศษมากๆเลยนะครับจากปกติ695เหลือเพียง550นะครับและยังได้เสื้อฉลอง12ปีเป็นรูปการ์ตูนดีเจน่ารักมากเลยนะครับรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอน0923524446โทรเบอร์นี้นะครับ0923524446ดูแลผมอย่างมืออาชีพนะครับต้องเซ็ตแคบิวเคราตินนะครับคุ้มมากครับมีทั้งหมด5ชุดด้วยกั

เทอุเทนนะครับหักสาวขอนแก่นนะครับสวัสดีทางเฟซไลน์ทุกคนนะครับบางคนก็กำลังเตรียมตัวเข้างานบางคนก็ทำงานอยู่บางคนกำลังออกกำลังกายอยู่นะครับอย่างเช่นละไมศรีมณีแสงแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยที่กำลังฟังอยู่ลูกทุ่งเรดิโอรอบต่อไปจะไปไหนเหรอต้องลองฟังดูอาจารย์

ขอนแก่นมาสักครู่นี้นะฮะยกเบาๆเช้านี้นะจ๊ะใครที่กำลังออกกำลังกายอยู่นะครับ

รอรักนะครับสำหรับแคนแก่นคืนนะครับได้เวลาบายบายกันแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยหมดชั่วโมงแล้วได้อยู่กับบีเจออยต่อนะเจอกันพรุ่งนี้6 โมงเช้าเหมือนเดิมกับเพลงฮิตที่คิดถึงนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเมืองพัทยาแจงระเบียบของสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งของกำลังพล 2-6 กันยายนนี้และข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือนQuick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ B-Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ B-Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ประเด็น Data Center ผู้ว่าชัดชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวชี้แจงส่วนที่สภามีการร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568และวันนี้เมืองพัทยาคึกคักรอรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือด้านต่างๆขณะที่11 นาฬิกาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานร่วมแถลงข่าวกรณี Data Center ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า13 นาฬิกา 30 นาทีกรรมธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568ด้านศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีหมอสารณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นอุทธรณ์ปมขอเพิกถอนมติกรรมการสรรหาให้พ้นประธานกสทช.ขณะที่เมืองพัทยาจัดพวงมาลัยผ้าไทยของที่ระลึกต้อนรับทหารสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาวันนี้และเริ่มงานวันนี้งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนที่อิมแพคเมืองทองธานีฮอล์7ฮอล์8ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หากไปเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ช่วงขึ้นพักผ่อนขึ้นฝั่งว่าไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือเป็นการแบนพื้นที่ของเมืองพัทยาโดยประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และดำเนินกิจการได้ตามปกติโดยข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางเป็นมาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งซึ่งในบางสถานที่มีทั้งข้อห้ามโดยเด็ดขาดอาทิร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำอาทิเช่นการขี่เจ็ตสกีหรือกิจกรรมแพลากล่มโดยในส่วนของการเดินทางไปยังเกาะล้านยังสามารถทำได้ตามปกติและในสถานบันเทิงบางพื้นที่และห้ามเข้าเฉพาะเวลาหลังพระอาทิตย์ตกส่วนเมืองพัทยามีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยายังคงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการใช้พื้นที่ได้ตามปกติเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐและดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมเมืองพัทยาขออภัยในข้อความหรือข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและขอขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกา
5: สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วง4โมงเย็นนี่คืออาจจะเป็นโรคซึมเหล้าได้นะคะลำเพลินวงศกรนะคะต่อเนื่องจากเพื่อนบ่าวแม่นผู้บ่าวเฮาส้มพฤกษาค่ะรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ข้าวทิพย์ธิดาดินและมนแคนแก่นคูนคำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มใส8โมง26นาทีส่งพี่ดีเจไกลสอนกลับบ้านแล้วนะคะดีเจออยมารับหน้าที่ต่อค่ะ2กันยายนนะคะเมื่อวานช่วง4โมงเย็นนี้โอ้โหบอกเลยว่าเงียบกริบนะเงียบแบบว่าเข็มตกยังได้ยินเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังเจ็บหนักขนาดไหนนะคะไม่ได้มาซ้ำเติมนะมาให้กำลังใจกันนะโดยเฉพาะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายทุกคนวันนี้ทำงานกัน

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: น
1: อย่าใจคนจนนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าฟังกี่ทีเพลงนี้ก็เพราะนะคะซึ่งความหมายดีเสมอขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบห่อค่ะ
2: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
1: ทักทายพี่ไก่วัดอรุณด้วยนะคะเพลงเพราะมากเลยอยากจะฟังนารีขี้เมาของพี่ฝนด้วยนะจ๊ะพี่ขนองจากสำโรงแวะมาทักทายกันแล้วเรียบร้อยพี่ตั้งพัฒนาการบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะซื้อลอตเตอรี่เลข12นะคะทั้งหมด4ใบโอ้ยเจ็บใจจังเลย สวัสดีคุณนพดลมหาชัยนะคะคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าขอเพลงผู้ผิดหวังมนต์สิทธิ์คำสร้อยด้วยนะคะเขาว่าผิดเป็นครูนะตอนนี้น่าจะเป็นครูใหญ่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี
1: ้ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้ามาทางนี้เลยคุณผู้ฟังมีเวลาอีก28วันเท่านั้นนะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะกับฟ้ากล่องยาจุกันยุงตราหานฟ้าแบบสีเขียวออริจินอลนะสีม่วงลาเวนเดอร์และขดดำสูตรควันน้อยค่ะตัดออกมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณลงบนฝากล่องใครส่ง100ชิ้น200ชิ้นใช้วิธีพิมพ์แล้วแปะได้เลยค่ะหานฟ้าแจกโชคทุกไทยปีที่15นะรางวัลที่1ทองคำแท่งหนัก1บาทนะโอ้โหทุกวันนี้ราคาทองพุ่งสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะใครได้ไปโชคดีมากๆเลยล่ะค่ะรวมถึงสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลรวมแล้ว 179,500 บาทค่ะใช้ยาจุกันยุงตราหานฟ้ากันอยู่แล้วฟ้ากล่องตัดออกมาแล้วรีบส่งก่อนหมดเขตนะคะตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ค่ะขอให้โชคดีได้ทองคำแท่งกันไปถ้าพลาดทองคำแท่งยังมีสร้อยคอทองคำให้คุณได้ลุ้นอีกนะคะส่งมากมีสิทธิ์มากไม่ส่งหมดสิทธิ์โอกาสเป็นเศรษฐีในปีนี้สูงมากๆเลยทีเดียวขอให้แฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนโชคดีรวยทองจากหานฟ้ากันนะ

0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: สำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะคุณผู้ฟังเขาเปิดขุมพลังใหม่แบตเตอรี่3รุ่นค่ะที่อยากจะแนะนำกันนะคะรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริด SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่นะทั้ง3รุ่นเนี่ยบอกเลยว่าประสิทธิภาพนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะเขาเน้นคุณภาพและความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นไอชินนะคะสำหรับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นแนะนำเลยค่ะ Facebook ไอชิน After Market Thailandพี่ๆแท็กซี่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกส์นำใบเสร็จมาเจอกันในงานก็มีลุ้นรับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วนะคะ11โมงที่101 Market เอกชัย101ค่ะทีมดีเจของเราแล้วก็ศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันรับประกันความมัน 100% แน่นอนนะคะติดสติกเกอร์ไอชินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 ซึ่งปีนี้ก็แจกกันเป็นคันที่2นะคะแจกต่อเนื่องไปเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยภายในงานนะคะมีลุ้นรางวัลใหญ่ 20,000 แล้วก็กินมื้อเที่ยงด้วยกันสนุกสนานแน่นอนนะ11กันยายนนี้มีนัดกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรอย่าลืมไปรับสิทธิ์ของตัวเองในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะ
0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ช่วงหน้ากลับมากับนิ้งนิ้งคำพนางค่ะเพลงใหม่ล่าสุดอัปเดตให้ฟังกันในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
0: เล่าข่าว90
2: FC ไม่แผ่วหมอลำเสียงแจ๋วโดยแต้วสุกัญญาเปิดตัวน้องเพลงพิมพ์ลดาอย่างเป็นทางการครั้งแรกงานไลฟ์กลุ่มปิดหมอลำเสียงแจ๋ว EP 1งานนี้แฟนๆแห่ซื้อบัตรและชมหน้างานแบบแน่นแต้วนำทีมโชว์ทั้งคอนเสิร์ตลำเรื่องต่อกลอนอย่างครบรถแฟนๆแห่คล้องมาลัยรัวๆประเดิมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่อย่างสุดปังค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้า
3: หนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
8: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
4: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุดเลยนะคะจากนิ่งนิ่งคำพนางทีมกันเวอร์ชั่นใหม่นะแนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ยอดวิวดีงามมากๆเลยนะคะ2 ล้านวิวแล้ว
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แวะไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้เป็นกำลังใจให้กับทุกเพลงแล้วก็ทุกศิลปินด้วยนะคะหลังไมค์ของเราที่022807127นะคะ SMS 4689990นะคะคุณแสงเพชรพบหมอหน้าห้านะคะพี่นันวสัยสาบานได้ไหมปวลีพี่ออสค่ะตาดนไปเบียร์พร้อมพงนะคะมะขามหมดหวานจากพี่วิชาญคุณฐานสาธุประดิษฐ์นะคะแล้วก็มีคุณยายสง่าด้วยบอกว่าตัวแฟนว่าจังไดพี่ทิวาเมื่อวานนี้ไม่โดเลยนะวันนี้ตั้งใจทำงานเป็นพิเศษเลยเช่นเดียวกับคุณพ่อน้องทิวนะคะฟังอยู่ที่สัมพรานครับผมในวันนี้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังขนาดนี้ค่ะคุณผู้ฟังลองใช้กันหรือยังจ้ะสำหรับกรีนไบโอซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่ถูกและดีกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตใช้เลยค่ะคุณผู้ฟังหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีผมนุ่มลื่นเงางามราคาดีดีแบบนี้นะคุณผู้ฟังของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นค่ะระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยส่วนคนทำสีผมค่ะแนะนำเลยทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองนะมีสีน้ำเงินที่หน้าซองค่ะผมแห้งเสียนี่ก็จะช่วยฟื้นบำรุงได้หาซื้อได้ทั้งหมดนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายส่วนอย. 1556
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24 ชั่วโมง
4: แผลสดแผลเปิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต๋าภูสินครับ

0: ูสินนะคะกับห้อยจำที่โขงเจียมค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้เที่ยวไรเพลินทุกทีมีความสุขทุกทีเลย
1: ซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
0: แวะไปเติมน้ำมันกันเติมพลังกันที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้สมาชิกสมาร์ทเมมเบอร์สมัครง่าย LINE @sasco ค่ะสะสมคะแนนเติมน้ำมัน1ลิตรรับ1คะแนนนะคะคะแนนเก็บไว้ค่ะแลกส่วนลดน้ำมันทองคำและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายวันนี้นะคะเติม 1,000 บาทเนี่ยรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตร1ขวดด้วยแล้วก็ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เติม 1,200 บาทรับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดนะคะแล้วก็ใช้449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาท8999คะแนนก็แลกส่วนลดได้100บาทจนถึงสิ้นปีสำหรับโปรโมชั่นนี้ที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ Facebook ซัสโก้ปั๊มน้ำมันซัสโก้ค่ะเติมพลังให้วันของคุณไปล่องใต้กันล่องเสร็จไปฟังข่าวต่อกลับมาชั่วโมงหน้า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับ
3: ซื้อครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เร่งรีบ
5: ตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ้มที่สุดแล้ว
3: สำนักงานเขตห้วยขวางเดินหน้าเชิงรุกลุยใช้พ.ร.ก.การสาธารณสุขสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สำนักงานเขตห้วยขวางได้ขยายผลกรณีการเข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายผับ577ในพื้นที่ถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางโดยได้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการและพบมีการนำอาคารที่ขออนุญาตเพื่อประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตห้วยขวางในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นมีสภาพและการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2560จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา45ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสำนักงานเขตห้วยขวางจะกวดขันดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกมิติเพื่อไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาในพื้นที่สำหรับผับ577ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีพฤติการลักลอบเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายและเลยให้มีการใช้สารเสพติดพร้อมกับพบข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: โจมตีอิหร่านระลอกใหม่โดยระบุว่าโจมตีกองทัพอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านบอกว่าการโจมตีถูกงานแต่งงานจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากทางการเยอรมนีกล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีที่สนามบินไลป์ซิกเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนที่จตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนมีการยืนยันในเวลาต่อมาว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวเอรินเพียเซนติรองประธานแบงก์ออฟอเมริกาอินโดนีเซียปิดอุทยานแห่งชาติ9แห่งชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟป่าและเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติการดับไฟป่าใน6จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังระดับสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00
7: น.ชนาการเรียนที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ตานิภาพรนะคะกับน้ำใจสาวช่องเม็กนะคะต่อเนื่องจากคอยน้องที่ช่องเม็กจากก้ำสุภเชษค่ะคอยทางที่นางรองดอกอ้อทุ่งทองแล้วก็อดีตรักบางปูเป็น4เพลงที่มีการรอคอยเข้ามาผสมอยู่นะแหมความรู้สึกมันก็จะหน่วงนิดนึงนะคะทั้ง4เพลงดังเพราะฮิต 100% ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะแฟนๆที่ฟังอยู่นอกจาก FM 90.0 MHz แล้วนะคะผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ของเรานะใครยังไม่โหลดก็โหลดฟรีทุกระบบค่ะใครอยู่บนท้องถนนบ้างนะสายๆของวันพุธแบบนี้นะคะศรีนครินทร์ขาเข้าวันนี้ก็ค่อนข้างแน่นๆเลยก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าพ้นแล้วนะคะกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีการพ้นเจ้าหน้าที่มาจัดให้พ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรก็ยังติดขัดอยู่เช่นเดียวกับพัฒนาการค่ะมุ่งหน้าแยกคลองตันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเส้นถนนมาลัยแมนที่นครปฐมนะเขาจะมีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะในปีการศึกษา2567ถึง2568นะคะวันที่2ถึง6กันยายน2569ด้วยนะวันนี้ใครที่จะไปร่วมงานจะมีน้องไรอันกาดบัณฑิตนะศิลปินของเรานะคะก็เข้ารับปริญญาด้วยยินดีกับน้องไรอันด้วยนะเดี๋ยวทีมข่าวลูกทุ่งก็จะแวะไปร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ทำข่าวด้วยนะคะใครที่จะเดินทางเส้นนั้นก็วางแผนกันด้วยสำหรับถนนมาลัยแมนนะเนื่องจากมีเรื่องของการรับปริญญานั่นเองยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนี่โอ้โหวันนี้คงจะน่าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะมีเหตุเพลิงไหม้เมื่อสักครู่นี้เองนะคะแถวคลอง2ต้นนุ่นนะคะถนนพัฒนาชนบท3เขตลาดกระบังค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่นะคะกำลังไปที่เกิดเหตุตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วโอ้ดูจากภาพแล้วควันนี่ค่อนข้างหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องย้ำเตือนกันค่ะในเรื่องของอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อวานนี้เพิ่งจะพูดไปนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังก็มีเกิดขึ้นแบบเนี้ยเกือบจะทุกวันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: แนะนำเลยนะคะเขามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายจริงๆสำหรับเชอร์เอมค่ะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายด้วยอย่างพิมเซนน้ำเนี่ยแก้ขัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยนะคะมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และแบบกระปุกก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศสำหรับพิมเซนน้ำของเชอร์เอม4ตุลาคมนี้ลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะเราเจอกันที่สเตเดียมวันเวลานัดของเราคือ11โมงเช้าจับจองเก้าอี้ลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงนะคะศิลปินมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยแม่มณีวานปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์พระเอกหมอลำซิ่งนะคะรวมถึงน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์สาวสวยเซ็กซี่

0: ก็ไม่ถูกไปแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเป็นคนสวยแทนก็ได้บังเอิญมันได้อ่ะจากแอนออร์ดีนะคะต่อเนื่องจากโบซุปเปอร์วาเลนไทน์แจ่มจัง022807127นะคะและ SMS ค่ะ4689990ช่วงหน้าเนี่ยมีเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยออยเลือกด้วย90 Super Request สำหรับคนที่ไม่โดนนะเมื่อวานนี้น่าจะเจ็บกันเยอะนะคุณผู้ฟัง90นะคะสู้ๆละกันเนาะ90สู้ๆตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณนะคะข้อความที่2และข้อความที่9ส่งมาด่วนๆเลยค่ะ4689990นะคะส่งเฉพาะคนที่เมื่อวานนี้ไม่โดนเท่านั้นนะส่วนคนที่โชคดีนะคะก็ไม่ต้องส่งมาขอเพลงนะคะถือว่าเมื่อวานโชคดีไปแล้วนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ดูแลลำไส้ของเราให้ดีด้วยการเติมอาหารนะคะเติมจุลินทรีย์ดีๆลงไปในลำไส้นะคะคนที่ชอบกินเผ็ดกินอาหารรสจัดกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือกินมื้อดึกนะคะก็มีความเสี่ยงกับการเป็นกรดไหลย้อนนะเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบมันเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดนะคะแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกลงไปซึ่งอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะดื่มคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อเนาะช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายด้วยจุลินทรีย์ที่ดีมีในลำไส้ของเรามากๆก็ย่อมดีกว่าแน่นอนนะคะจุลินทรีย์โปรไบโอติกในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นใครที่นั่งอยู่ในกระท่อมทำใจอยู่นะออกมาได้แล้ว

0: OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาระ
2: 90 ซุปเปอร์รีเควส
3: ข้อความแรกนะคะเธอคือดวงใจจากพี่พิทยานะคะอดฟังใส่หายไว้แล้วเรียบร้อยต้องข้อความที่2นี่สิอินเทรนด์ที่สุดเลยนะคะเงียบๆโดนกินเรียบตลอดนะคะอยากจะฟังมีความต้องการทางแพทย์สูง90สู้ๆทุกคน

0: ังยิ่งเจ็บนะคะยิ่งเปิดเพลงปลอบใจยิ่งเจ็บนะอะไรกันนี่ข้อความที่3นะคุณคิตตี้ค่ะ4เป็นคุณไก่เด็กการ5พี่ปุ๋ย6นี่โอ้โหบอกว่าเมื่อวานเจ็บมากนะคุณณดิษฐ์นะคะ7พี่ทิวาบอกว่าฝ้ายเปลี่ยนสีค่ะนะคะผู้โชคดีคนที่8ของเรานะคะเลือกเพลงของพี่ก๊อตเข้ามาแล้วก็ผู้โชคดีคนที่9ของเรานะบอกว่า90สู้ๆครับผมนั่งเฝ้าเขาจีบด้วย
1: ฮัลโหลไอ้บอยิสัยนี่ขิ้นฮอดจ้าอิลีบอ

0: 90 90ซุปเปอร์รีเควสต์แคบิวชุดเคราติน
1: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
2: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
2: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะแล้วเธ

0: ข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
1: ได้จ้า
2: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
3: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ปีประชาลักษณ์นะคะขอโทษที่ทำให้รอค่ะ4ตุลาคมนี้ที่ลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันไม่ต้องรอแน่นอนได้เจอน้องป๊อปปี้นะคะมาในหมอลำศิลปินผู้ไทยนางเอกหมอลำนะต้องมาเชียร์มาให้กำลังใจกับน้องป๊อปปี้กันนะคะส่งท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยรอเธอที่ท่าน้ำนนท์จากอาร์มอนุรุทธ์ค่ะหลังจากนั้นเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะหลัง10โมงเช้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังเพราะฮิต 100% ช่วยเลือกเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นทาง022807127นะคะหรือว่า SMS 4689999

0: บางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
7: ระทรวงพาณิชย์ชี้ขาดดุลการค้าไทยกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหลังพบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและกระจายตลาดส่งออกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยขาดดุลการค้าประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่การขาดดุลเป็นโจทย์เชิงโครงสร้างเพราะกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นสินค้าทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการผลิตเช่นเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนการนำเข้าเพียง 9% และหากพิจารณาเฉพาะสินค้าสำหรับผู้บริโภคไทยยังเกินดุลประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าการขาดดุลไม่ได้เกิดจากการนำเข้าสินค้าเพื่อบริโภคเป็นหลักกระทรวงพาณิชย์จึงจะไม่มุ่งเพียงลดการนำเข้าแต่จะผลักดันให้การลงทุนและการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศทั้งการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนไทยการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปิดโอกาสให้ SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างสมดุลทางการค้าและกระจายตลาดโดยเปลี่ยนจากแนวคิดขายให้เป็นขายร่วมกันใช้จุดแข็งของไทยและประเทศคู่ค้ามาร่วมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและตลาดใหม่โดยเฉพาะจีนจะผลักดันการใช้วัตถุดิบและแรงงานไทยรวมถึงร่วมพัฒนาอาหารแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วน UAE จะใช้การเจรจา FTA และความร่วมมือด้านธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เพียงลดตัวเลขขาดดุลแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนสร้างประโยชน์กับสู่เศรษฐกิจไทยยกระดับผู้ประกอบการและทำให้ไทยเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าไว้วางใจมาวินพานุรักษ์รายงาน
7: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:03 นาทีปรับตัวลงแรงรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,900 บาทรับซื้อบาทละ 67,700 บาทส่วนทองคำรูปพรรณขายออกบาทละ 68,700 บาทรับซื้อบาทละ 66,340 บาท16สตางค์สำหรับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเกาต์ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคเกาต์ไปติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: โรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติจนทำให้เกิดผลึกไปตกตะกอนอยู่ในข้อส่งผลให้ข้ออักเสบรู้สึกปวดบวมแดงร้อนตามข้อต่างๆที่พบบ่อยคือโคนนิ้วหัวแม่เท้ามักมีอาการเป็นๆหายๆหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การเลือกรับประทานอาหารและการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลโรคเกาต์คือ1ควบคุมการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาไส้ตันปลาซาดีนไข่ปลาซุปก้อนและผักบางชนิดเช่นกระถินชะอม2หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาล3ดื่มมามากๆเพื่อช่วยในการขับกดยูริก4ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอและ5ตรวจระดับยูริกในเลือดและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอใส่ใจกับร่างกายตนเองสักนิดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างค้างเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาลีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

ณจนันท์นะคะกับวิธีบอกเลิกค่ะต่อเนื่องจากไม้อ่อยไฟออมแอมเพชรบ้านแพงเต็มใจให้จากต่ายอรไทยนะคะแล้วก็ภัยพงศธรกับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะรักจริงอะไรจริงนะ022807127ค่ะและ SMS 4689990นะคะแฟนๆที่ฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ทุกคนด้วยทักทายกันมาได้เลยจ้า

ขวัญวรัญญานะคะจะหายใจยังไงไม่ให้คิดถึงนะคะต่อเนื่องจากก้านตองทุ่งเงินกับจื่อบ่อโอ้โหสองเพลงนี้นะคะสุดฮิตนะฟังแล้วแบบโดนใจสุดๆไปเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็แวะมาทักทายช่วยกันเลือกเพลงด้วยทาง02-280-7127พี่แมวเหมียวบอกว่าเพลงถูกใจมากๆนะคุณเทิดเกียรติกระสินนะคะบอกว่าไม่ได้ทักทายนานมากเพราะว่างานเยอะนะแต่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยตลอดเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณบอยหลังรามนะคะคุณคิตตี้จากอุดรธานีด้วยนะคะที่แวะมาทักการเต้ยสังลาพี่ดวงแก้วนะคะพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่กระท่อมทำใจก็ได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณพี่พิทยาด้วยพี่สุนันท์บางแค่นะคะมีจบซาเนาะนะของนุชวิลาวันด้วยนะเพลงใน10อันดับเพลงดังอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมช่วยเลือกได้นะคะ1ใน10นะคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกได้เลยนะ

0: ผิวใสนะเริ่มต้นง่ายๆค่ะแค่ล้างหน้าและบำรุงนะคะซึ่งคู่หูวิสซีจาก Royal Beauty สเต็ปแรกคือล้างหน้าให้สะอาดล่ำลึกด้วยสบู่ผิวใสวิสซีช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็รอยสิวค่ะกลิ่นส้มสดชื่นอ่อนโยนนะคะจากนั้นก็ตบต่อด้วยเซรั่มผิวใสวิสซีเติมความฉ่ำเด้งนะคะผิวเรียบเนียนกระจ่างใสไม่ต้องหลายขั้นตอนสบู่และเซรั่มผิวใสวิสซีจาก Royal Beauty ค่ะสบู่ก้อนละ59เท่านั้นนะส่วนเซรั่มซองละ49บาทเท่านั้นค่ะเข้าไปที่ 7-Eleven แล้วก็ CJ Mall สังเกตนะคะเป็นซองสีส้มๆมีตัวหนังสือสีดำนะคะที่เขียนมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสคุณฟังก็หยิบมาซื้อมาใช้คู่กันได้เลยค่ะสบู่และเซรั่มวิสซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty บอกเลยว่าสินค้าเขาเนี่ยขายดีมายาวนาน10ปีซ้อนแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ฟังดูแลผิวหน้าตัวเองให้สวยสดใสอยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะดื่มน้ำให้พอเพียงกับความต้องการของร่างกายเรานะซึ่งก็เทียบกับน้ำหนักตัวเอานะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1.5 ลิตรเป็นต้นไป2ลิตร2ลิตรครึ่งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางคนก็ดื่มน้ำน้อยค่ะบางทีนั่งทำงานในออฟฟิศตลอดทั้งวันงานติดพันดื่มน้ำน้อยอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังอย่าให้รู้สึกว่าเรากระหายน้ำก็ต้องจิบไปเรื่อยๆด้วยนะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ไปตามใจกันนะคะกับคุณผู้ฟังที่เลือกนารีขี้เมา

0: งดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดังนะคะขอฟังได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะชื่นชอบเพลงไหนศิลปินคนไหนก็ตามเชียร์กันได้แล้วก็ทุกวันเสาร์ค่ะรายงาน10อันดับเพลงดังนะคะ10โมงเช้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนั่นเองนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าฟังอยู่ที่ออฟฟิศนะคะฟังเพลินๆเลยตลอดทั้งวันไปจนถึงเลิกงานเลยอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะฟังงานฟังแล้วคือทำงานไหลลื่นมากเลยทีเดียวนะคะสู้ๆทุกคนนะคะส่วนใครอยู่บนท้องถนนขับรถอยู่นะคะฟัง90ไปด้วยขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ
0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทท
1: ุกวันนี้การดูแลตัวเองก็เริ่มต้นง่ายๆค่ะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะคะที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือโอทีเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทเท่านั้นนะคะไปแลกรับได้เลยเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงดื่มวันนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปแลกได้เลยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับเพลงใหม่ของสาวสวยคนนี้นะคะได้เจอเธอในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เมื่ วัน12ปีครบ12ปี90ลูกทุ่งรักไทยนะน้องแป้งร่ำศิวนารีนะคะก็แวะมาร้องเพลงแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะตอนนี้มีเพลงใหม่มาฝากแฟนๆแล้วชื่อเพลงณเมตตาเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันนะ
0: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
5: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
4: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
5: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11 โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอแล้วภาพสวยมากเลยนะคะน้องแป้งรำก็สวยพระเอกมิวสิกก็หล่อค่ะเพลงนี้ณเมตางานเขียนของลูกหนามแล้วก็เรียบเรียงโดยลูกหนามนะคะชอบเพลงแนวนี้ขอมาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยรู้สึกว่าฟังแล้วสวยขึ้นนะคะ แนะนำเพลงใหม่ๆกันค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นี่เลยคุณผู้ฟังไป

0: มาอัพสกิลสุดมันในงานสิงซุ่ม Skills City เที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Skillcation ที่ไม่ได้แค่ไปยืนดูแต่ได้ลงมือทำมาลองท้าดวลวูดบอลและเปตองกับแชมป์โลกและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพายเรือยาวหรือจะเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินระดับอินเตอร์พร้อมเข้าคุกกิ้งคลาสสูตรอาหารชาววังรัชกาลที่5กับแม่ครัวหัวป่าตัวจริงเคลียร์คิวแล้วมาเจอกัน4และ5กันยายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่ามาค้นพบสกิลใหม่ในตัวคุณกันนะคะ
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

จันทรานะคะเพลงจากบอยสุริชัยและแอนอรดีนะคะซึ่งทั้งบอยและแอนก็บอกว่าเพลงนี้ตรงกับชีวิตของเขาทั้งคู่เหมือนกันนะคะกว่าจะรักกันได้เนาะเรวตะลาฮักนะส่งท้ายกันด้วยชั่วโมงในชั่วโมงนี้นะคะแต่ว่าดีเจออยยังไม่ลาไปไหนนะจ๊ะไปฟังข่าวก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยเดี๋ยวแวะไปคุยกับแฟนๆนะคะที่เพจลูกทุ่งรักไทย90ค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดยังต้องประเมินความคุ้มค่าและรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ในเรื่องของสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลได้รับฟังข้อเสนอให้ขยายสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการเข้าถึงสถานพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเสริมหลักประกันด้านสุขภาพลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจโฆษกกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดที่มอบให้พื้นที่ศึกษาย้ำต้องประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าหาข้อยุติร่วมกันก่อนตกลงใจคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
4: คนตีวิทัยลายธัญญาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีแนวคิดการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาว่าข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นในที่ประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อหาแนวทางดูแลพื้นที่ซึ่งไม่สามารถสร้างรั้วถาวรได้เช่นคลองและห้วยธรรมชาติล่าสุดที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดจันทบุรีและสระแก้วนำแนวคิดนี้ไปพิจารณาเชิงลึกความเน้นย้ำให้ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าร่วมกันระหว่างระดับนโยบายและพื้นที่ก่อนตัดสินใจกองทัพไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นหากผลประเมินพบว่าไม่คุ้มค่าก็จะไม่ดำเนินการหรือหากมีความจำเป็นจะทำเฉพาะจุดเสี่ยงเท่านั้นเพื่อให้ทุกมาตรการปกป้องอธิปไตยมีความแม่นยำและโปร่งใสที่สุดวิริยะเจริญตรารายงาน
3: เจ้าหน้าที่ทหารพรานเร่งช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามได้ในทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: สวนโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนภายหลังได้เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าทับถมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมาหน่วยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอุทยานแห่งชาติสารวินและประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันขุดและขนย้ายดินโคลนที่สไลด์ทับถมออกจากบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเตรียมสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารขมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: ังหวะนะคะที่ทำให้เราไม่ง่วงค่ะคุณผู้ฟังเสียงจากสาวลาวนกพรพนานะนกบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างชื่อแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเธอเลยทีเดียวนะคะนักร้องสาวเสียงวิหกนกพรพนาม่วนทุกครั้งเลยทีเดียวค่ะอ้อมกอดเคมราจากเต่าภูสินเพลงนี้เป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟัง10ปีพอดีแหละนะคะแล้วก็ยอดวิวนี่ประมาณ50ล้านวิวนะใครที่แบบว่าชอบเพลงนี้ก็เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอย้อนหลังกันได้นะคะฮักสาวอีสานใต้ค่ะจะเป็นอ้อมสุรพลแล้วก็น้องแตงโมจากโรงเรียนสังขะนั่นเองโอ้โหเสียงดีมากๆด้วยนะคะรวมถึงเริ่มต้นเพลงแรกกันกับสาวกันตรึมนะคะก็จะเป็นเจมส์จตุรงค์แพ็กกี้สกลนรีแล้วก็แอมชนทิชานะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่ด้วยกันกับดีเจออยค่ะออยพร้อมไหมจ้าใครพร้อมแล้วกดโทรศัพท์มาได้เลย022807127นะคะมาร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะคำถามนอกจากง่ายแล้วยังได้ความรู้ด้วยของรางวัลคือกระบอกน้ำสีขาวสวยมากนะฝาเนี่ยจะมีจอ LED บอกอุณหภูมิด้วยเก๋ไก๋สุดๆนะใครอยากได้022807127โทรมาให้ไวเป็นสายแรกเลยนะคะ
1: สร้างโอกาสใหม่ให้ทุกช่วงวัยมีงานทำหางานที่ใช่ผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำโดยกรมการจัดหางาน
0: โอกาสดีๆจากกรมการจัดหางานค่ะเขาสนับสนุนคนทำงานอิสระให้มีโอกาสสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เข้าถึงตลาดงานได้ง่ายขึ้นนะคะผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระค่ะนี่คือศูนย์กลางออนไลน์นะที่เชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างโดยตรงค่ะจุดเด่นคือใช้งานง่ายไม่มีค่าบริการนะคะช่วยเปิดโอกาสให้ทักษะและประสบการณ์ของคนทำงานอิสระเนี่ยเปลี่ยนเป็นรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางมีงานทำอย่างต่อเนื่องเลยค่ะผู้รับงานสามารถลงทะเบียนนำเสนอทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็ผลงานของตนเองเพื่อค้นหาแล้วก็รับงานในแนวที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะขณะที่ผู้ว่าจ้างค่ะก็สามารถที่จะค้นหาผู้รับงานที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยตรงกับความต้องการของตัวเองได้แบบสะดวกมากนะคะแพลตฟอร์มนี้รองรับการทำงานที่หลากหลายรูปแบบค่ะจะงานประจำนะคะจะงานพาร์ทไทม์หรืองานเสริมก็ได้ค่ะงานรับจ้างผลิตชิ้นงานงานสอนงานให้คำปรึกษาคือทุกอย่างเนี่ยมันจะช่วยเชื่อมโยงโอกาสในการมีงานทำให้ง่ายขึ้นค่ะลงทะเบียนได้เลยที่เว็บไซต์คนทำงานอิสระ .doe.go.th นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันคนทำงานอิสระค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10นะคะหรือว่าจะเป็นสายด่วนกรมการจัดหางานก็ได้1506กด2ค่ะทุกคนอีก1นาทีค่ะดีเจออยนะคะจะเข้าไปใน Facebook Live เดี๋ยวเจอกันที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90แวะมาคุยกันสดๆนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยตั๊กกะแตนชลดา

0: นี่เลยนะคุณผู้ฟังอย่าดมตราป้อยเซียนใช้ดมใช้ถ่านในหลอดเดียวกันนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเพราะว่าป้อยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมายาวนานกว่า30ปีด้วยนะรวมถึงอยู่กับคนไทยมายาวนาน90ปีแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่าดมตราป้อยเซียนพิมพ์เสน้ำตราป้อยเซียนอย่าดม PIX แล้วก็อย่าดม PIX พวงกุญแจนะคะซึ่งในโอกาส90ปีของป้อยเซียนเนี่ยก็อยากจะชวนทุกคนร่วมทำบุญด้วยกันนะคะเพียงซื้อยาดมหรือพิมพ์เศษน้ำตราป้อยเซียนหรือยาดมพีเป็กซ์1ชิ้นค่ะทางป้อยเซียนเขาบริจาค1บาทให้กับสภากาชาดไทยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันพรุ่งนี้30กันยายนจริงๆเขาเริ่มกันมาตั้งแต่26สิงหาคมแล้วนะคะก็ยาวมาจนถึง3กันยาเอาวันนี้คุณผู้ฟังรีบเลยนะอยากจะร่วมทำบุญกับป้อยเซียนนะคะก็ไปซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังยาดมตราป้อยเซียนใช้ดมใช้ถ่าในหลอดเดียวกันนะคะ Facebook Fanpage ป้อยเซียน TikTok ป้อยเซียน Official TH และ YouTube ป้อยเซียน Official ค่ะและปีนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษของเรานะคะอยุธยาลพบุรีเที่ยวฟรีตลอดทริปค่ะวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ใครอยากไปด้วยกันเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวจะให้ลงทะเบียนนะคะ14กันยายนคือวันที่เราจะเริ่มลงทะเบียนกันรอฟังกติกาที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วไปเที่ยวฟรีกับป้อยเซียนได้เลยค่ะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์

0: ขอบคุณครับ
1: หวานจริงๆนะคะลีโออาทิตย์ค่ะกับจูบไม่หวาน
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
1: ์ตอนนี้นะคะกดถ่ายทอดสดอยู่ที่เพจลูกทุ่งรักไทย90นะแฟนๆก็แวะเข้ามาคุยกันสดๆได้เลยนะคะพี่ช้างก็อยู่กับเราด้วยนะคะพี่ช้างวันนี้2กันยายนเนี่ยออยจะถามนี่11กันยาวันศุกร์หน้าพี่ช้างส่งเสียงชวนพี่ๆแท็กซี่หน่อยเร็วเรามาเจอกันแท็กซี่สโมสรศุกร์หน้านี่แล้วนะเวลานี่ผ่านไปไวมาก
3: เร็วมากแล้วก็อยากจะชวนนะเพราะถือว่าเป็นโครงการพิเศษจริงๆน
1: ะครับ
3: ตั้งแต่ทำบริหารขึ้นตั้งแต่บริหารขึ้นวิทยุมาหลายฟอร์แมตแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ทำให้กับพี่น้องแท็กซี่อ่ะถือว่าเป็นกิจกรรมในเป็นกิจกรรมที่ใหญ
1: ่
3: นะครับเพราะว่าคงไม่ง่ายนักที่พี่ช้างจะไปหาผู้สนับสนุนนะครับที่สามารถที่จะมอบแท็กซี่นะครับปันสุกมูลค่าถึง 500,000 บาทมาให้พวกเราฟรี
1: ๆ
3: นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้ อสินค้ามาชิงโชคอะไรให้มันยุ่ง
1: แ
3: ค่แต่ขอให้คุณชอบฟังเพลงลูกทุ่ง
1: แล้วก็ที่สำคัญ
3: เป็นแฟนได้เป็น90นี่แหละนะครับแล้วก็เวลาที่เรามีนัดหมายกันก็แวะไปทานข้าวไปร่วมสนุกกันนะครับแล้วที่สำคัญก็ไปรับสิทธิ์เพิ่มเติมให้กับตัวเอง
1: เอ๊ะพี่ช้างในปีนี้คือครั้งสุดท้ายไหม11กันยายน
3: ที่อย่างนี้หลังจากที่ประชุมเพราะว่าปลายปีทุกคนคงพอจะทราบเนา
1: ะ
3: ว่าเดี๋ยวเราจะมีงานใหญ่ของชาติเราเนา
1: ะ
3: ในเดือน
1: ธันวาคม
3: เราก็เลยได้ประชุมกันภายในแล้วคิดว่าเราอาจจะจัดในเดือนธันวาเป็นแบบเป็นงานเป็นเหมือนปกติรับสิทธิ์เพิ่มเติมได
1: ้อ๋อค่ะพี่
3: แต่ทีตอนที่เราจะจับรางวัลแจกรางวัลใหญ่เนี่ยเราก็อยากจะให้มันแบบเหมือนเดิมอะมันก็ต้องคึกคักกันหน่อย
1: มีความสุขสนุกสนานนะคะได้กรี๊ดกันหน่อยนึง
3: ตอนนี้เท่าที่คุยกันภายในก็คาดว่าจะไปแจกรางวัลกันแถวๆตอนต้นปีนะครับตอนต้นปีให้มันเลยธันวาเดือนธันวาจะมีการจัดเพื่อได้พบปะสังสรรค์กัน
1: อีกหนึ่งครั้งนะคะ
3: ปกติไป
1: โอเค
3: งั้นเอาเพิ่มเติมได
1: ้ค่ะงั้นเอาเป็นว่า11กันยายนนี้ก่อนนะคะศุกร์หน้าเนี่ยพี่แท็กซี่แวะมารับสิทธิ์ก่อนคือ1เนี่ยอาจจะได้แบบลุ้น 20,000 ในงานด้วยแล้วก็
3: เห็น
1: ไอชินเค้าก็มีของมาแจกเยอะแยะมากมายบางคนได้น้ำมันเกียร์ได้น้ำมันเครื่อง
3: ของแจกนี่ไม่
1: ธรรมดานะเงินนี่เป็นพันเลยนะพี่ถ้าน้ำมันเกียร์ก็เป็นพันนะ
3: แบตเตอรี่ก็เป็น
1: น้ำมันเครื่องก็เป็นพันที่เขาแจกกันนะคะออยก็อยากจะเป็นแท็กซี่เลยแหละเพราะน้ำมันเกียร์ออยก็ต้องใช้น้ำมันเครื่องออยก็ต้องใช้
3: ก็เท่าที่พี่ช้างคุยกับทางผู้บริหารไอชินอะก็แค่นี้พูดง่ายว่าอยากจะให้กำลังใจพวกเรานั่นแหละโดยเฉพาะพี่น้องแท็กซี่ซึ่งก็เป็นลูกค้าของไอชินมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่ากิจกรรมของไอชินที่ร่วมกับเพ่เป็ม90เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่มีแต่ให้นะครับมีแต่ให้มีแต่แจกนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราหาผู้สนับสนุนแบบนี้ยากมาก
1: ค่ะนะคะทีนี้พี่ๆแท็กซี่เนี่ย11กันยาคือศุกร์หน้าเราเจอกัน101 Market เอกชัย101นะคะไปถึงปุ๊บจอดรถแท็กซี่ได้เลยเพราะว่าพี่ช้างก็เลือกสถานที่ให้พี่ๆแท็กซี่เนี่ยจอดรถสะดวกสบายไม่ลำบากไม่ต้องกลัวเฉี่ยวชนนะคะเพราะว่าลานมันกว้างใหญ่แล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงฟรีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคูปองพี่แท็กซี่ก็เลือกที่จะกินตามใจชอบได้เลยอุ๊ยนี่ได้หลายเด้งมากนะคะทีเนี้ยอยากจะถามพี่ช้างนิดนึงเวลาพี่ๆแท็กซี่ที่เขาฟังอยู่แล้วเขาไม่กล้ามามีนะที่มีความรู้สึกว่าเขินอายอุ๊ยเราไม่เคยไปเลยแต่ว่าเราฟังขึ้นเนี้ยเราจะไปยังไงดีเราจะไปดีไหมอย่างเงี้ยพี่ช้าง
3: คือสิทธิ์อันนี้เป็นสิทธิ์ของพี่น้องแท็กซี่โดยตรงโดยเฉพาะแฟน FM 90นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราบางทียังไม่เคยไปลองไปดูบางทีเราก็จะได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆได้ไปรู้จักกันที่เขาจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับมาถึงตั้งชื่อว่าแท็กซี่สโมสรเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเรามีสมาชิกไม่ถึง50คนนะแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเวลาที่พวกเราเนี่ยไปให้กำลังใจกับกิจกรรมเนี่ยมันจะทำให้กิจกรรมเนี่ยมันมีพลังนะครับจากความสามัคคีของพี่น้องแท็กซี่ทำให้เกิดแท็กซี่สโมสรและนั่นก็สิ่งที่เห็นว่าเวลาเราจัดกิจกรรมทำไมเราเลี้ยงข้าวตีได
1: ้
3: ทำไมเรามีเงินมาแจกกันทำไมเรามีของรางวัลมากมายหรือหลายๆครั้งก็จะมีผู้สนับสนุนมากขึ้นเพื่อที่จะบางครั้งก็จะนำของมาแจกลดแลกแจกแถมกันเต็มที่เลยนะครับรวมถึงไอชินนะครับซึ่งเป็นปีที่ครั้งที่2แล้วที่มอบแท็กซี่มาให้เราแจกกันแบบฟรีๆแบบนี้
1: โอ้โหนะคะเรียกว่าคือไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคือไม่ต้องไปซื้ออะไรแค่ฟัง90แล้วก็11กันยาไปรับสิทธิ์ของตัวเองนะคะ
3: ที่สำคัญนะพี่แอบกระซิบนิดนึง
1: เบาๆนะคะพี่ว่าไงนะ
3: เวลาที่ผู้สมาชิกที่ไปติดสติ๊กเกอร์ให้ไอชินนะแล้วถือว่าเราก็ขอบคุณเขาด้วยวิธีการติดสติ๊กเกอร์ให้เขาที่ท้ายรถเราเนี่ยแหละนะครับในทุกๆปีเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยไม่เกิน 2,000 คนหรอกถามว่าคุณจะได้แท็กซี่ใครจะเป็นคนได้แท็กซี่ไปครอบครองเนี่ยมูลค่า 500,000 บาทเนี่ยมันหนึ่งในไม่เกิน 2,000 นะเอางี้แล้วก
1: ัน คือความโอกาสมันสูงมากนะคะไม่ต้องไปชิงกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเอานี่แค่หลักพันพอนะคะ โอเคเลย
3: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียสิทธิ์ตรงนี้
1: ใช่
3: โดยเฉพาะสมาชิกแท็กซี่ของเราหรือแฟนแท็กซี่ที่ฟัง FM 90ของเราอยู่นี่แหละทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนครับ
1: ค่ะนะคะพี่แท็กซี่ใครไม่เคยมามาเถอะค่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายแค่หยิบบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองมาเจอกันเดินเข้ามาได้เลยลงทะเบียนนะทุกคนยินดีต้อนรับโดยมีพี่ช้างนี่แหละเดินมาหาพี่ช้างก่อนก็ได้สำหรับคนที่มาคนมาครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปทางไหนดีมาหาพี่ช้างก่อนเลยนะเจอพี่ช้างอยู่ในงานแน่นอนนะคะโอเคแล้วเจอกันคือศุกร์ที่11ตลาด101 Market เอกชัย101สำหรับพี่ๆแท็กซี่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ค่ะ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
0: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
5: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
9: สายด่วนอย.1556
2: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.สายด่วนอย.1556
1: และตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีผู้โชคดีของเรานะอยู่ในสายแล้วฟังอยู่แถวมหาชัยคุณเทพพิทักษ์นั่นเองสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
1: ครับผมเสียงหล่อมากเลยครับ
10: คร
1: ับอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
10: 40ครับผม
1: โอ้โหเสียงแบบเหมือนแบบว่าวัยรุ่นเลยนะคุณเทพพิทักษ์พร้อมไหมคะสำหรับการร่วมตอบคำถามกับเรา
10: พร้อมครับผม
1: พร้อมนะคะของรางวัลคือกระบอกน้ำสีขาวเดี๋ยวส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะ
10: ค
1: ่ะคำถามถามว่าฉลากรูปทรงกระบอกแนวตั้ง4แท่งติดกันนะคะด้านหน้าซองขนมค่ะที่เขาเรียกกันว่าฉลาก GDA นะคะหรือว่าฉลากหวานมันเค็มนี่แหละนอกเหนือจากตัวเลขบอกพลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมบนฉลากนี้ยังมีข้อความอะไรที่ช่วยเตือนเราในการกินขนมถุงนี้ข้อ1บอกว่าควรแบ่งกินกี่ครั้งต่อซองหรือข้อ2คะบอกว่าห้ามกินหลังเที่ยงคืน
10: ข้อหนึ่งคร
1: ับ ข้อหนึ่งไม่ใช่ห้ามกินหลังเที่ยงคืนใช่ไหม
10: คร
1: ับ โอเคไปฟังเฉลยกันเลย
11: ถูกต้องค่ะขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับของรางวัลจากอย.ค่ะ
1: เดี๋ยวส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะ

0: ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารเหล่านี้เกินความจำเป็นค่ะที่สำคัญเนี่ยกินขนมแล้วอย่าลืมนะคะผักผลไม้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD นั่นเองนะคะเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจแบบนี้เป็นต้นค่ะขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1: ติดตามสาระน่ารู้จากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทย90 90 Super Request
0: ตามใจกันต่อเลยนะคุณผู้ฟังกับ90 Super Request ของเราทางหลังไมค์ค่ะทางไลฟ์ยังคุยกับแฟนๆอยู่นะคะ

0: 90 90 Super Request
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะ

0: ื้น
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
4: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ช้างไทยช้อปปิ้งกับผลิตภัณฑ์คิงเพียวนะคะเรื่องของปัญหาเส้นผมค่ะแชมพูและครีมนวดผมของคิงเพียวนะช่วยจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะค่ะครีมนวดผมช่วยผมนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาตินะคะพร้อมทั้งช่วยลดผมร่วงด้วยส่วนแชมพูก็ชะล้างสิ่งสกปรกค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะแชมพูเนี่ย159 1แถม1ครีมนวดผมก็159 1แถม1เช่นเดียวกันเบอร์นี้เลย0923524446ถึง8นะคะก่อนจะลากันไปพี่ช้างคะ
8: ครับ
7: เมื่อวานเนี้ยหลายคนเจ็บหนักนะคะเพราะว่าลอตเตอรี่รางวัลที่1คือ212นะคะแล้วก็เลขท้าย2ตัวคือ04ค่ะก็พากันเงียบกริบเลยก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาส่งหานฟ้ากันดีกว่าเพราะว่าทองคำแท่งหนัก1บาทรออยู่ค่ะพี่ช้าง
8: จริงๆนะได้จริงๆ
7: สิ้นเดือนนี้หมดเขตแล
8: ้
7: ว
8: ส่งแล้วนะ
7: ต้องรีบยังไงคะพี่ช้างรีบนิดนึงแล้ว
8: ก็รีบไปหาเลยครับว่ายาจุดกระยุงตาหานฟ้าเนี่ยนะครับเราก็ไปซื้อแล้วก็ตัดฝากล่องนะครับรีบส่งนะครับภายในสิ้นเดือน
7: ไม่ต้องรอแล้วนะ
8: อันนี้ไม่ต้องรอบางคนบอกอุ้ยตั้งหลายเดือนหลายเดือนอีกแป๊บเดียวเหลืออีกเดือนเดียวนี่ไม่ถึงเดือนแล้วนะ
7: ค
8: ่ะรีบส่งมาแล้วก็เชื่อว่าชิ้นส่วนที่เราส่งมาเนี่ยก็จะทุกคนก็น่าจะมีโชคดีได้
7: ใช่
8: นะรางวัลรอบนี้เป็นทองคำหนัก1บาทท
7: องคำแท่งหนัก1บาทมีสร้อยคอทองคำ5รางวัลด้วยนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องของหานฟ้าแบบไหนสีไหนได้หมดแต่ว่าขอให้เป็นด้านหน้าที่เป็นฝากล่องนะคะที่มีรูปหานฟ้านี่แหละตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224รอผู้โชคดีอยู่ถ้าไม่โดนก็จะได้หานฟ้าไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่ได้หายไปไหนส่งมาด่วนๆ นะคะทุกคนออยเอาใจช่วยขอให้โชคดีได้ทองคำแท่งกันไปนะขอบคุณพี่ช้างด้วยแวะมาพูดคุยกับแฟนๆนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยไปแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้าฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์กันต่อยาวๆไปบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจด

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: ไป
1: ก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยการส่ง4เพลงกอดไปให้แบบว่าทุกๆคนเลยครับที่ฟังกันอยู่ทักทายคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่กับดองที่นี่เรียบร้อยนะครับกับช่วงเวลาที่เราเจอกันอยู่เป็นประจำบ่ายโมงกว่าๆไปจนถึง4โมงเย็นครับกับวันที่2ของเดือนที่9ประจำปีนี้บ่ายวันอังคารครับขออภัยบ่ายวันพุธ2กันยายนอยู่กับดองที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกตอนรักผู้ฟังกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับในทุกช่องทางเลยทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับอย่างที่บอกเริ่มต้นไปด้วย4เพลงดังเพราะฮิตที่แบบว่าส่งกอดให้กับทุกคนเลยนะครับตั้งแต่เพลงแรกเลยกับเบียร์พร้อมพงขอกอดจักรบาทแน่ครับโอพิรพลขอกอดให้หายเหนื่อยจาสิงชัยกับอ้อมกอดที่ปลอดภัยแล้วก็มีไข่บุ๊กเพนซินีและบอบเบิ้ล300กับกอดผ่านดวงจันทร์นะครับอ่ะใครที่อาจจะรู้สึกว่าพลังงานพลังใจมันน้อยซะเหลือเกินส่งกอดให้กับตัวเองด้วยกันละกันแล้วก็ส่ง4เพลงนี้กอดกับทุกคนด้วยกันละกันนะครับส่วนนี้อยู่กับน้องตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง4โมงเย็นด้วยช่วงบ่ายๆวันพุธกลางสัปดาห์ไม่รู้ว่าวันนี้อากาศจะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับแต่ว่าดูเหมือนจะสดใสขึ้นกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี้พอจัดรายการเสร็จช่วง4โมงเย็นโอ้โหฝนกระหน่ำแบบรุนแรงมากแต่ก็แบบไม่นานนะครับประมาณสัก20นาทีกับครึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดไปนะครับอ่ะก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันนะส่วนวันนี้เพลงไหนที่อยากจะเริ่มต้นในช่วงบ่ายอยากจะฟังเพลงในช่วงบ่ายระหว่างทำงานบอกได้เลยนะครับ022807127 SMS 4689990ครับ

0: พี่สายน้ำส่งเข้ามาบอกว่าน้องต้องเปิดเพลงโดนใจจังเลยรู้เพลงไหนโดนใจแต่ก็ขอบคุณมากมากนะครับอยากจะโดนใจด้วยเพลงไหนก็ลองบอกกันเข้ามาได้เรื่อยๆกันละกันนะครับนี่คืองานจากหนุ่มลีโออาทิตย์ครับกับงานที่ชื่อว่าลูกทุ่งโบราณก่อนหน้านั้นเสียงเย็นๆของพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับกับข้างหลังภาพ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันทุกวันเลยนะครับหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจกับอาการคันยุบยิบครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันเลยครับวันนี้ลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับเป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วเนี่ยสบายผิวมากอาการคันลดลงแน่นอนนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็มีทั้ง Shopee มีทั้ง TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health รีบไปหาซื้อกันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: อาการของคนเป็นห่วงครับอาการของคนมีห่วงที่อยากจะรู้ว่าคนอดีตคนรักต้องใช้ว่าอดีตคนรักเป็นอย่างไรบ้างขอแค่รู้ข่าวครับเอกราชสุวรรณภูมิช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: หนึ่งการว่าสุดจากบีวิลาวันครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าพระธาตุล่าหนองคลองฮักหยิบมาแนะนำการลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้สิ้นเดือนนี้แล้วครับที่จะให้คุณได้ลุ้นโชคทองกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีทองกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15เดือนนี้เดือนสุดท้ายในการส่งฝากล่องไปชิงโชคกันแล้วนะครับวิธีส่งง่ายๆครับแค่ตัดฝากล่องยาจุดกันยุงจ้าหานฟ้าครับแบบไหนสีไหนก็ได้ครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ครับปีนี้แจกใหญ่จัดหนักครับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทใครอยากลุ้นส่งได้ส่งด่วนเลยหมดเขตส่ง30กันยายนนี้กับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
1: ในยุคที่โซเชียลมีเดียไปไวเหมือนติดจรวดข้อมูลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็หลั่งไหลมาให้เราเห็นทุกวันแต่เอ๊ะปลอดภัยจริงไหมใครจะช่วยเราเช็คได้ล่ะเนี่ย
2: ไม่ต้องปวดหัวไปค่ะเพราะตัวจริงเรื่องใส่ใจสุขภาพอยู่ทางนี้ค่ะขอแนะนำช่องทางโซเชียลมีเดียจากอย.ที่พร้อมเสิร์ฟข้อมูลชัวร์ไม่มีมั่วให้คุณรู้ทันทุกข่าวปลอมและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายแค่กดติดตามกันไว้ที่ Facebook และ TikTokชื่อ FDA ไทยในช่องทางนี้คุณจะได้พบกับสาระความรู้แบบทันกระแสเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การตรวจสอบเลขอย.หรือเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กำลังระบาดเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและรู้เท่าทันค่ะ
1: สายด่วนอย. 1556
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่า

0: 7-Eleven
1: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ชัยโยธนาวัฒน์ครับกับ Request อีกหนึ่งงานที่พี่เสนาตามหาก็มากับลมความคิดถึงช่วงนี้ที่ทั้งเรื่องราวความคิดถึงแล้วก็เรื่องราวความห่วงใยครับเพราะฉะนั้นจะปิดท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยหนึ่งเพลงก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเพลงด้วยความคิดถึงเลยเนอะเอิญขวัญวรัญญาครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้กับคิดถึงเธอเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเช่นเคยมีนัดกันใน Facebook Live เดี๋ยวว่ามาไลฟ์พูดคุยกันครับ

ทพมหานครชี้แจงปมร้อน Data Center โผล่กลางกรุงชะลออนุญาตรายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองและเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1นี่คือสัญญาเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
3: กรุงเทพมหานครชะลออนุญาต Data Center รายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันย้ำต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ความปลอดภัยและไม่กระทบประชาชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานทั้งผังเมืองอาคารไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันหลังประชาชนมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบด้วยปัจจุบัน Data Center ขนาดใหญ่แบบ Standalone ที่ขออนุญาตกับกทม.ตั้งแต่ปี2564ถึงปี2565มี6แห่งอนุญาตแล้ว3แห่งและอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอทบทวนมาตรฐานด้านการไฟฟ้านครหลวงระบุว่า Data Center ในกรุงเทพที่เป็นข่าวมีขนาดประมาณ20เมกะวัตต์และใช้จริงราว8เมกะวัตต์ยังไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและการเชื่อมต่อระบบต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยส่วนการประปานครหลวงระบุว่า Data Center ขนาดใหญ่ใช้น้ำประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแต่จะติดตามการใช้น้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพลังงานชะลอการอนุญาตคลังน้ำมันสำหรับ Data Center รายใหม่โดยกฎหมายปัจจุบันกำหนดการเก็บน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของตนเองไม่เกิน 500,000 ลิตรส่วน Data Center พระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบการลักลอบเก็บน้ำมันจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีอีกทั้งนายชัชชาติย้ำว่ากฎหมายปัจจุบันยังไม่นิยาม Data Center ที่ครอบคลุมรูปแบบขนาดใหญ่จึงต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายผังเมืองและ EIA ให้ทันกับเทคโนโลยีพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงกลิ่นและความร้อนเพื่อให้การพัฒนา Data Center เดินหน้าต่อได้โดยไม่กระทบต่อประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สุชาติเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกเดินหน้าพอเลี้ยงถูกกฎหมายแต่หากมีการลักลอบจับนกในธรรมชาติจนได้รับผลกระทบก็พร้อมพิจารณานำกลับเข้าบัญชีคุ้มครองเพื่อความสมดุลคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าหลังการประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2569ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ส่งผลให้นกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงได้กำหนด3 มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยมาตรการที่1คือคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นโดยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายป้องกันนกประหลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาตรการที่2คือกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบมาตรการที่3คือยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้การส่งเสริมต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกธรรมชาติโดยทศจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทั้งนี้หากในอนาคตพบว่าการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกประหลอดหัวโขนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะติดตามประเมินและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมรวมไปถึงเสนอให้กลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองหากมีความจำเป็นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์
1: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

าสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ของสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

เต้นๆกันไปในชั่วโมงที่2ครับอันนี้เป็นศัพท์ของเจสันเมทครับเต้นๆจุดๆตรีชัยนรงค์กับหาแสงครับเต๋าภูสินก่อนหน้านั้นนางฟ้าหน้ารถแห่มีออฟสงกรานต์แรปอีสานกับลาแมนวัน 1.2 ชาบูแล้วก็เริ่มต้นมากับเต้ยอภิวัฒน์นะครับกับท่าอ้ายหน้าใหม่นะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ครับบ่าย 2:25 นาทีครับกับวันที่2ของเดือนที่9ประจำปีนี้ด้วยนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้ที่ดูสดใสขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้โอ้โหอึมครึมทั้งวันฝนตกทั้งวันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ความน่าเป็นห่วงมันไม่ได้เป็นเรื่องราวของฝนตกในส่วนของภาคกลางครับวันนี้ได้ดูข่าวเรื่องราวของอ่างเก็บน้ำหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานครับหลายๆอ่างนี่น้ำปริมาณน้อยกว่าที่คาดเยอะเลยโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ๆอย่างเขื่อนภูมิพลหรือว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์หรือว่าเป็นเขื่อนลำตะคองอะไรพวกนี้นะครับในพื้นที่การเกษตรนี่อาจจะปีหน้านี่อาจจะต้องคิดหนักแล้วเพราะว่าเห็นเขารายงานกันว่าน้ำแต่ละเขื่อนใหญ่เนี่ยมีไม่ถึง 60-70% ของเขื่อนเลยนะครับก็คือ ฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลไม่ได้ตกเยอะแล้วก็ไม่ได้ตกเหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่เขาคาดการณ์ว่าเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องราวของฝนในภาคเหนือและภาคอีสานที่มันจะเริ่มน้อยลงแล้วพอตุลาคมนี่ฝนก็อาจจะเริ่มลงมาที่ภาคกลางเยอะขึ้นก็เลยอาจจะทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยมีไม่ได้มากพออย่างที่คิดเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าแล้งปีหน้าเนี่ยช่วงต้นปีหน้าไปจนถึงกว่าจะแบบฝนตกอีกรอบนึงในช่วงประมาณสักเดือนเมษาในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับก็รอลุ้นกันต่อกันละกันนะครับส่วนในชั่วโมงนี้เริ่มต้นสนุกๆ นะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็เพลงไหนที่อยากจะเริ่มต้นด้วยความสนุกกันได้เหมือนเช่นเคยเลย022807127 SMS 4689990

0: ใครอยากจะปล้นเพลงนี่ก็จัดได้เต็มที่เลยนะครับจะปล้นเพลงไหนก็บอกชื่อเพลงมาแล้วกันเดี๋ยวส่งให้โดยละม่อมแจ็คเต้ลายไทยครับกับผู้บ่าวทรงโจรครับก่อนหน้านั้นมีโทนี่แปดแสนซาวกับไอโซด
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สำหรับคนที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับพลาดไม่ได้เลยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีสองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับโดยยอดขายที่การันตีว่าของดีแน่นอนกว่า300ล้านซองครับผสานสารพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคโรทินจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับใช้ก็ง่ายครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมเลยแค่นี้ผมก็สวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับแต่ต้องระวังด้วยเพราะว่ามีของลอกเลียนแบบแล้วของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและใครที่ชื่นชอบการทำสีผมแล้วอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็ขอแนะนำนะครับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีซองสีและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: มอสกำลังบินครับกับหนึ่งงานในชื่อว่าเอาเปล่าแล้วก็แท็กซี่ปันสุขครับที่แท็กซี่เอาเปล่าเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เดี๋ยวจะได้แจกกันแล้วนะแต่ว่าจะได้ลุ้นกันยังไงเนี่ยต้องไปร่วมกิจกรรมกันนะครับแท็กซี่สโมสรมาแล้วครับศุกร์ที่11กันยายน11โมงเป็นต้นไปตลาด101 Market เอกชัย101ครับเตรียมไปลุ้นแท็กซี่บรรสุกันครับพี่แท็กซี่ครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีทีม DJ สุด5จาก90ทุ่งรักไทยแล้วก็ยังจะมีศิลปินสุดฮอตอย่างหนุ่มแมนมณีวรรณนะครับที่จะมอบความสนุกในงานแท็กซี่สโมสรด้วยนะครับและอย่างที่บอกว่าจะไปลุ้นแท็กซี่บรรสุกันก็ง่ายๆเลยครับแค่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ารวม 500,000 กว่าบาทครับปลายปีนี้ได้ลุ้นแน่นอนครับมาบ่อยเท่ากับว่ามีสิทธิ์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกันเยอะๆกับแท็กซี่สโมสรในครั้งนี้ครับไปอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันนะครับแล้วก็ลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัล นะครับพร้อมกับของรางวัลแจกอีกเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมสนุกกันแล้วก็ไปลงทะเบียนหน้างานก่อนนะครับนำบัตรเหลืองและบัตรประชาชนไปลงทะเบียนหน้างานครับเราไปเจอกันศุกร์ที่11กันยายนนี้แท็กซี่สโมสร นะครับขอบคุณกลุ่มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินครับเครื่องดื่มสวมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงจ้าหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
1: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
15: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
15: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
1: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: รถตู้รักไทยภูมิใจเสนอครับงานจากเบียร์เกียรติศักดิ์กับงานที่ชื่อชวาปาปีหยิบมาแนะนำกันครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ถ้าออกไปข้างนอกไปทำนู่นทำนี่แล้วเจอแมลงกัดต่อยเนี่ยโอ้โหหลายคนเกิดอาการคันกวนใจครับแต่ถ้าอยากได้ตัวช่วยดีๆกันแนะนำเลยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบที่มีสรรพคุณมาทำอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทานแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายอาการคันได้ดีทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันเลยจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือออกไปข้างนอกถ้าโดนแมลงกัดต่อยนี่ก็ทาได้ทันทีนะครับนอกจากนั้นครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับยังสามารถใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยการทาถูและก็นวดได้ด้วยนะครับเมื่อเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆขวดเดียวใช้ได้หลากหลายเลยนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยด้วยหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนรูปกิจกรรม CSR มุ่งเป้าตอบแทนกลับคืนสู่สังคมทุกมิติเต็มสูบล่าสุดได้นำร่องส่งมอบหนังสือคุณภาพให้แก่เรือนจำกลาง4แห่งทั่วประเทศได้แก่สมุทรปราการฉะเชิงเทราขอนแก่นและสงขลาเพื่อสนับสนุนโครงการอ่านเลื่อนชั้นลดวันต้องโทษ Read for Release ของกรมราชทัณฑ์โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาความรู้จิตใจและศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ผ่านมาโป๊ยเซียนยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวของผู้พิการและการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสูงเพื่อยืนหยัดเคียงข้างและครองใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริงค่ะยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิว

าวเปาครับเปาวลีพอยมนกับในงานหน้าร้านหน้าร้านได้ชื่อว่าสาบานได้ไหมพี่โจมิเตอร์ส่งข้อความเข้ามาบอกว่างั้นพี่ขอปล้นเพลงเพลงของนิงหนิงได้ไหมที่ผมบอกว่าอยากจะปล้นเพลงไหนจัดมาได้เลยอ่ะปล้นมาจัดให้ครับบอกไปแล้วว่าจะมอบให้โดยละม่อมปิดท้ายในชั่วโมงนี้ครับด้วยงานจากนิงหนิงคำนานครับรับรักเศร้าเขาดามพระบาทแต่ชั่วโมงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันต่อนะครับอีก1ชั่วโมงเลยจนถึง4โมงเย็นที่90ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: รมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่เอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พาราดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติเปิดทางตรวจสอบเต็มที่แจงได้ทุกประเด็นพร้อมย้ำภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหัวสวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายพาราดอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีและไม่ขัดข้องเพราะเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านในการตรวจสอบซักถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพร้อมเปิดทางให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีความพร้อมทำหน้าที่และพร้อมตอบทุกข้อซักถามและข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาโดยนายพาราดอนกล่าวว่าต้องรอดูยติที่ฝ่ายค้านจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงจะทราบว่าอภิปรายในประเด็นใดแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องและยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือทุจริตประพฤติมิชอบส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคดีหัวสวนายพาราดอนยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวนอกจากนี้หัวหน้าพรรคได้มีการทำหนังสือกำชับสมาชิกทุกคนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวขณะที่กกต.เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่14กันยายนนี้รวม229คนซึ่งมีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนายพาราดอนย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการหากกกต.มีคำวินิจฉัยหรือการดำเนินการอย่างไรนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่นายอัจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอ้างว่าคดีนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกอบต.สำโรงจังหวัดศรีสะเกษหรือนายกเฮงมีการพาดพิงว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่2นายเกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วนของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงทั้งนี้จะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าDSI จะทำในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนส่วนในเรื่องคดีหลักที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการแล้วรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ทั้งแอปทางรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เน้นย้ำผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและได้มีการสั่งการให้เยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วและมีการอนุมัติวงเงินกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันให้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือจัดการศพรายละ2ล้านบาทอย่างไรก็ตามสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทำได้2ช่องทาง1คือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถกดติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์สองคือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าระบบยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับ4เพลงเริ่มต้นดังเพราะฮิต 100% ก็เป็น4เพลงความหมายที่ดีจากเสียงของผู้หญิงที่ร้องเพลงเพราะเหลือเกินเริ่มต้นมาในชั่วโมงนี้ครับเพลงแรกตายอรทัยกับเท่าที่ฟ้าเปิ้นให้มีพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับกับผู้หญิงหลายมือป๊อปปี้ไมทองคำต้องหักให้สุดใจนะครับแล้วก็แอนอรดีเมื่อสักครู่นี้นะครับกับยังเป็นอ้ายที่หักหลายมือนี้นะครับอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงที่3ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกไปกับบ่าย3กว่าๆอย่างที่บอกวันนี้ก็ลุ้นๆกันว่าเอ๊ะตอนเย็นมันจะเป็นยังไงเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับแต่ก็จะให้ดีเนี่ยอย่าตกหนักแบบเมื่อวานเลยวันหนักมากนะครับดีที่ว่ามันไม่ได้ตกนานไม่ได้ตกแช่ไม่ได้ทำให้เรื่องราวของมีการน้ำท่วมขังรอการระบายอะไรแบบนี้นะครับ อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับแล้วก็ทักทายหลายๆคนด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันสายลังไม้ทักทายพี่เล็กครับทักทายพี่ฐานพี่วิชาและก็พี่หงาที่ยมราชส่วนในสมัยส่วนนี้ก็ทักทายคุณนพดลนะครับทักทายพี่สายน้ำคุณไก่เหล็กการแล้วก็พี่โจมิเตอร์ด้วยนะครับชั่วโมงนี้มี90ซุปเปอร์เรควีสต์รออยู่เหมือนเช่นเคยครับเพลงด่วนที่อยากจะฟังก็ส่งกันด่วนๆตอนนี้เลยครับ022807127 SMS 4689990

0: ลี่ยนมาก
1: เพลงน่ารักน่ารักทั้งสองเพลงเลยนะครับอิติสุรพงศ์กับโบนัสโนมานี่คือมนรักโซเชียลแล้วกันนั้นเกษมคมสันกับ3นาทีที่พิธันทำให้เข้ามาก็จัดให้เรียบร้อย
2: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
1: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่มีไขมันสัตว์เจือปนไม่มีสารที่ทำก่อให้เกิดฟองแล้วก็ใช้น้ำมันจากธรรมชาติ 100% นะครับสบู่สมุนไพรไม่ใช่ก้อนไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นก้อนกลมอิงออนนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายต่อหลายสูตรเลยนะครับผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะสูตรไข่มุกบัวหิมะครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้และก็สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ครับซึ่งสูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ครับผิวกระจ่างใสด้วยมะขามแท้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเข้มข้นจากธรรมชาติผสานด้วยทองพันช่างที่มีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อแบคทีเรียช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่อยู่ในอันดับที่1เลยครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยงานที่มาหลายๆคนตามหากันก็มาบ่อยมากๆครับแมนมณีวันกับหัวอกพ่อห้างแล้วก็เทรนเจกับหนุ่มแมนมณีวันโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าคิวฮอตสุดๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาที่จะมามอบความสนุกกันในทั้งกิจกรรมแท็กซี่สโมสรในศุกร์ที่11กันยายนนี้รวมจะไปถึงเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็มาที่ลูกทุ่งสแควร์โอ้โหเพราะฉะนั้นใครที่เป็น FC ของหนุ่มแมนมณีวันเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนี่ห้ามพลาดรอไปเจอกันให้ได้นะครับกับหนุ่มแมนมณีวันด้วย MV เพลงนี้ออนเรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันได้นะครับในส่วนของหัวอกพ่อห้างครับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็อัปเดตกันทุกๆวันเสาร์นะรอติดตามได้10โมงถึงบ่าย3โมงตรงในช่วงเวลาของแชทชาร์ตโชว์ครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
3: จวดเกินต้านแน่นอนสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นอกจาก2วงหมอลำสุดฮอตระเบียบวาทศิลป์ปะทะหมอลำศิลปินภูไทยแล้วลูกทุ่งตัวท็อปคอนเฟิร์มโชว์อีกรัวๆทั้งแมนมณีวันเพชรธาวุฒปลายกนกพรโบซูเปอร์วาเลนไทน์4ตุลาคมนี้ณสเตเดียมวันบรรทัดทองม่วนคันสุดนะคะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 90 Super Request ครับงานที่พี่สาวการนำหาเข้ามาครับเพลงนี้ความหมายดีจริงๆครับฟังกี่ครั้งก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตะกะแตนชลดาถ่ายทอดออกมาได้แบบว่าเหงาสุดๆแบบอารมณ์คนที่แบบว่ามาสักทีเถอะรออยู่นานแล้วหนึ่งงานที่ชื่อว่าเอาไปกอดหน่อย
1: 90 Super Request สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับเรื่องราวของยาสีฟันสมุนไพรดีๆอย่างดร.วีนะครับตอนนี้ก็มีมาจัดให้เลยนะครับเป็นการรวบรวมของสมุนไพรกว่า12ชนิดที่คัดสรรมาแล้วนะครับแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อการแปรงฟันที่ดีที่สุดครับหลอกเดียวเอาอยู่ครับทั้งเรื่องราวของการเหงือกอักเสบหรือว่าการเสียวฟันนะครับโปรเดือนนี้ครับหลอดละ240แต่ว่าถ้าซื้อ2หลอด450บาทเท่านั้นเองจัดได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลย0923524468

0: อนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ังจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดหลังในพื้นที่ยังคงมีความตรึงเครียดสูงมีรายงานเรือพาณิชย์ถูกโจมตีต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์ซีอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดโจมตี3ลูกขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซบริเวณห่างจากเมืองคาซับประเทศโอมานโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงชนิดแหล่งที่มาหรือผู้ก่อเหตุสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตทั้งนี้กองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรืออย่างต่อเนื่องกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือใกล้เคียงขอให้เพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแจ้งให้กองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือจะติดตามการพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อประสานหน่วยงานและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ออกมาแล้วนำทีมโดยยศกรบูรพาคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้การนำทัพของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมโดยยศกรบูรพาพิชิตชัยเสียนกระโทกและอุสมาเทียงคามรวมถึงธนาวุฒิโพชัยที่ค้าแข่งกับทีม SC สกายมิฮาระในญี่ปุ่นโดยไทยไม่ใช้โควต้านักเตะอายุเกินสำหรับรายการนี้นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปทั้งนี้นักเตะที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวในวันที่7กันยายนและจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTC ไปจนถึงวันที่12กันยายนก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น13กันยายนต่อไปโดยแข่งทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกพบคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: แปลว่ารักนะครับจากตรีเชนโลงครับเบียร์พร้อมพงด้วยครับซากอ้อยสั่งน้ำตาไม่ได้จากเอิ้นขวัญวรัญญาครับมนแคนแก่นคูนบอลหลวงพ่อรวยขอให้รวยเมื่อวานนี้รวยไหมฮะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็แฟนเพลงที่หน้าตาดีทุกคนเลยนะครับที่รับฟังกันตั้งแต่เช้าๆนะครับบางคนตั้งแต่ตีสี่เลยทีเดียวนะครับจนมาถึงช่วงดีเจชัดๆคือเย็นๆครับนะฮะช่วงเวลา4โมงเย็นถึง1ทุ่มนั่นเองนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอยากมีความสุขกับการฟังเพลงเพราะๆในตลอดระยะเวลาที่หลายคนกำลังเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะครับก็ขอมาได้ฟังกันได้สนุกสนานกันได้ครับเดี๋ยวช่วง6โมงเย็นเราก็มีการเปิดรับสายหน้าใหม่ด้วยช่วง90 Super Request นะครับเนาะบางคนบอกโอ๊ยหลังไมค์เนี่ยไม่เปิดไม่จัดให้เลยนะดีเจชัดๆมีช่วงนี้แหละฮะขอปุ๊บได้ปั๊บเลย90 Super Request ครับวันนี้อากาศอาจจะครึ้มๆหน่อยเนาะช่วงเย็นๆแบบนี้แต่ขอร้องเถอะครับฝนอย่ามาเด้อ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: เดี๋ยวจะชัดไปปักตะไคร้ให้นะครับคุณผู้ฟังเอาไหมครับเนาะปักตะไคร้ให้สักนิดหนึ่งนะครับคราวนี้นะท่วมโลกเลยขอบคุณสวัสดิ์พรครับผมมารายงานตัวแล้วนะครับแล้วก็แม่น้องฟ้าทางด้าน101ด้วยมาส่งกำลังใจให้ชัดๆแล้วครับขอบคุณคุณเมลบางนาครับผมแล้วขอบคุณน้องมีนามานีมิโนด้วยอยากฟังรับของโจรครับโอ้อีกเยอะเลย4689990ทางด้าน SMS นะครับรวมไปถึงหลังไมค์เนาะโทรหาน้องบุ๋มได้เลยครับ

ความคิดถึงกำลังเดินทางครับจากโกไข่รวมไปถึงเสด็จน้ำมือด้วยชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมบางทีใจพร้อมแต่ว่าตังค์ไม่พร้อมก็มีนะครับอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งในความฝันของเราโอ้ยกายไปละใจไปละแต่เงินไม่ไปละคุณผู้ฟังทำไงดีคุยกับเงินไม่รู้เรื่องสักทีเลยนะครับขอบคุณน้องมีนาครับผมขอบคุณพี่นพดลมหาชัยนะฮะไก่หน้าตาฟางกับปูไข่ไก่หลงด้วยครับนพดลมหาชัยนะฮะแล้วก็พี่บอลแท็กซี่ครับทักทายรายงานตัวครับวันที่ฟ้าสดใสอยากฟังลบเบอร์ลบใจครับโอ้โหวันนี้มาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพูดดีมากๆเลยวันนี้เนี่ยคุณบอลสวัสดีคุณเจ้สำเร็จวงวินใหญ่ด้วยนะครับนะทักทายมาแล้วเจ้เฮานะฮะได้มีโอกาสไปถีบเรือเป็ดกับเจ้ด้วยนะครับโอ้น่ารักจริงๆเลยขอบคุณพี่ไก่เด็ดการด้วยนะครับพี่ไก่บอกว่าเนี่ย4เพลงแรกเนี่ยมันมีเจ็บกว่านี้อีกไหมมาจัดรายการเอาเพลงเจ็บมาเลยนะจ๊ะยาวไปพี่ไก่เด็ดการนะครับจริงๆไม่ใช่เพลงเจ็บหรอกเป็นเพลงดังนะพี่ไก่นะขอบคุณพี่แมวเหมียวครับนะฮะขอพี่ต่ายอรไทยมาแล้วนะครับพี่ตันสาธุประดิษฐ์ครับขอโอเอน้ำตาบักเตี้ยนะครับเดี๋ยวได้จัดให้แน่นอนนะครับหมอลำก็ทางช่วง6โมงเย็นละกันเนาะครับเนาะช่วงนี้มาดูแลผิวหน้ากันบ้างดีกว่าจาก Royal Beauty ครับสินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้ว

อยากให้หน้าเราดูเด็กหน้าเราหน้าใสกระชับเนี่ยคุณผู้ฟังดูคุมคนเรียบเนียนเล็กลงเล็กลงนี่เซรั่มผิวใสจากวิทซีจาก Royal Beauty ครับขายดีกว่า10ปีซ้อนแล้วคุณผู้ฟังจ๋า249บาทเท่านั้นเองถูกใจคนที่ผิวมองคล้ำด้วยเพราะผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยแต่ก่อนที่จะทาเซรั่มเนี่ยใช้สบู่ผิวใสวิตซีครับช่วยสำระสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดเลยและที่สำคัญเนี่ยใครที่เป็นรอยสิวต่างๆนะครับรอยสิวต่างๆเนี่ยอย่านะฮะอย่าปล่อยปละละเลยครับสบู่ผิวใสฟอกไปเลยฮะรอยสิวรอยแดงรอยดำนั้นจะเริ่มจางลงไปก็ละ59บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังฮะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วก็ CJ มอด้วยนะครับสังเกตซองสีส้มนะฮะมีตัวหนังสือสีดำนะครับแล้วก็เขียนที่มุมซองด้านขวาบนสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันเลยนะฮะอันนี้ดีมากๆบอกเลยสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้วครับคุณผู้ฟังไปเลยซื้อฝากชัดๆด้วยนะ น้องมีนาครับขอเพลงนี้มารับของโจร นะครับจากสิริพรอําไพพงษ์ด้วยครับรับของใครมาจ๊ะคุณครูคุณครูเป็นมิตรเหรอครับเอาหลังไมค์ฮะโทรหาน้องบุ๋มได้เลย022807127เด้อ

0: ครับของโจร นะครับไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นโจรใบหน้าก็ดีเนาะมาหลอกเราทีหลังโอ้ตายแล้ว เพิ่มเติมเพลงมาครับคุณผู้ฟังเพลงฮิตเพลงไหนที่คุณนึกออกแล้วก็อยากมอบให้ใครก็บอกมาได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับรักไทยภูมิใจเสนอซิงเกิลใหม่จากน้องปลายกนกพรบอกคือแล้วเนาะอีกสักครู่ครับ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เธอเอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะแล้ว

0: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
1: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
4: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
3: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
4: แถมได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: น11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ปลายกนกพรครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังนี่คือบอกคือเราเนาะรักไทยภูมิใจเสนอครับรักไทยรักคุณถ้ารักเพลงนี้นะก็มาได้ถูกช่วงดีเจเลยนะครับโดยเฉพาะดีเจชัดๆครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ขอบคุณจากทางชลบุรีด้วยนะครับบอวินนะฮะคุณแก้วร้านดอกไม้นะฮะบอกว่าสาวสมน้อยคอยฮักด้วยนะจ๊ะจากพี่แก้วร้านดอกไม้สดบอวินชลบุรีนะครับผมต้องขึ้นเสียงสูงสักนิดนึงนะครับคุณโจบนทรายครับชัดๆจับข่อยสิดีใจหรือเสียใจข่อยอกหักแต่ข่อยถูกหวยว่าสันโอ้ดีแล้วครับคุณโจนะฮะเรื่องอกหักเป็นเรื่องเล็กนะนะครับแต่เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเขาเรียกว่าปัจจัยที่5ของเรานั่นเองครับขอบคุณง่ายๆยมราชครับบอกว่ามาให้กำลังกายกำลังใจดีเจชัดๆแล้วน่ารักฟูดๆเลยนะฮะรายงานลองพูดสิน่ารักฟูดๆน่ารักฟูดๆ ดูสิคุณอ้อมสุพรรณบุรีครับจะอยู่เคียงข้างเธอนั่นเองนะครับโทรมาทางหลังใหม่เอ้าเดี๋ยวทยอยจัดให้นะครับรวมไปถึงคุณกายเด็ดการบอกว่าชัดๆผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นกุมภาดีไหมชัดๆจะได้คล้องกับกุมภามีนาโอ้อะไรน่าจะกุมขมับก่อนแล้วฮะตอนนี้นะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ออมเงินกับออมสินดีกว่าครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนั่นเองครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำเนี่ย 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000เปิดบัญชีขั้นต่ำขออภัยฮะ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีคุณผู้ฟังครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31ตุลาคม2569ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมีคนบอกว่าอยากขอเพลงที่ถามว่าดีใจไหมสมหวังไม่แต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราดีใจนะครับแล้วก็เต็มใจให้เขาไปในทางที่ดีกว่าจริงๆเราก็รักของเราแหละแต่ว่าทุกๆอย่างก็ต้องจากไปเนาะแล้วก็ให้กับเขาไปโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยเต็มใจให้ครับคุณแม่เหมียวเตรียมร้องไห้ได้เลยนะเพลงนี้นะ

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
2: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิวเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับ

0: ต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
4: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
5: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
6: สายด่วนอย. 1556

0: สาวๆคนไหนใจหมุนมั่งจ้าให้ชัดๆรึกษาให้ก็ได้นะรักษาใจเองก่อนนะครับชัดๆจ้าเอาช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันสักครู่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงพบล้อซึ้งๆมาฝากด้วยครับอีกสักครู่ครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เศษผิวใหม่ใส่ออร่ามี3สูตรให้ตำจะวะเรอะ
3: 3 2 1 Sellด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1

0: และสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Mii Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Mii Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงประเสริฐลั่นไม่กลัวโดนเคลมหลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1เขียนนุ่งผ้าจงกระเบนและห่มสบายเป็นของกัมพูชาชี้เอกลักษณ์ของแต่ละชาติไม่เหมือนกันจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมรายละเอียดเครื่องแต่งกายประจำชาติโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอำนาจย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงด้านมท.4ตอบกลับปมโกงสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอน 3,868 รายชื่อเปิดทาง5หน่วยงานสืบสาวต่อทั้งคดีและเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นต่อคนสุจริตต้องได้คืนความเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยอธิบดี DSI เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่2นายหลังถูกพัดพิงโยงทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่คดีหลักปปช.และตำรวจดำเนินการแล้วพร้อมรับทหารสหรัฐ 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งวันนี้พัทยาวางมาตรการความปลอดภัยต้อนรับคาด 60% เดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืนในเมืองพัทยาหวังเงินสะพัดกว่า100ล้านแจงไม่มีคำสั่งแบนหรือห้ามเข้าพื้นที่มีเพียงข้อกำหนดและระเบียบของฝ่ายสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนของกำลังพลเช่นห้ามยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำที่อันตรายกรุงเทพมหานครแจ้งปมร้อน Data Center โผล่กลางกรุงสั่งเบรกอนุญาต3แห่งทบทวนมาตรฐานย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเร่งทบทวนผังเมืองขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงนานกว่า2เดือนแล้วพาราดอนไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นซักฟอกพร้อมแจงทุกกรณีเชื่อเล็งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยไม่ตอบหลังถูกถามฝากอะไรถึงเท้งหรือไม่หลังบอกโหวตให้เป็นนายกได้ก็สอยได้ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องนายแพทย์สารณะปมคุณสมบัติกสทช.ชี้คำวินิจฉัยสรรหามีผลกระทบโดยตรงพร้อมส่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาต่อแต่ยังไม่ชี้ขาดว่ามีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายครม.มีมติเปลี่ยนพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชี้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มและช่วยลดภาระงบประมาณกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซพบตึงเครียดสูงหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พรบ.การสาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวาง577ผับหยุดดำเนินกิจการ
3: อนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
6: ้ฮัลโหลไอ้บอยิสัยนี่ขิ้นฮอดจ้าอิลีบอ

ว่า4เพลงแรกเนี่ยทางช่วง5โมงเย็นเนี่ยเพราะนะคุณผู้ฟังเพราะมากด้วยนะครับไปถอนคำสาบานครับสอนสินชัยดอกอ้อทุ่งทองการต่องทุ่งเงินครับเริ่มไม่สิได้บอทั้งนุชและมินปทุมทองด้วยเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์สีไพรสายดีวงครับนั่งเฝ้าขอจีบจากเอกพลมนตรการครับต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยกับดีเจชัดๆชนกรนะคุณผู้ฟังจ๋านะครับอ่ะหยาดเหงื่อเพื่อแม่จาก2ศิลปินครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังอากาศดีไหมเย็นลงหรือยังทานข้าวกับอะไรครับนี่คือคำถามไทยจากคนที่รักคุณนะ

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ดาวใจฟ้าครับเดาสิวันนี้เขาจะหล่นลงมาหรือเปล่าเนาะสาธุอย่าหล่นนะถ้าหล่นก็ขอให้หล่นช่วงประมาณ3ทุ่มเป็นต้นไปแล้วเนาะอากาศจะได้เย็นๆนอนหลับสบายนะฮะดาวใจฟ้าพี่ไมค์พี่รมพรครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงนี้เพลงฮิตที่คิดถึงครับขอขอบคุณยาโกเมตราใบห่อด้วยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ขอบคุณคุณรินรี่สวนผักด้วยนะฮะโอ้โหรอเรือรินรี่นะฮะสวนผักบอกว่าขอเพลงดอกอ้อด้วยเพลงอะไรก็ได้นะครับรวมไปถึงแกงลึงจานสหันใจนะครับแม่หญิงนี้สายสองก็ขอเข้ามาแล้วทางด้านหลังใหม่นะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวอันมอลล่ำเนี่ยเดี๋ยวจีจัดให้ทางต้นชั่วโมงหน้ากันแล้วกันนะครับเนาะแต่ช่วงเนี้ยนะครับฟังเพลงฮิตๆดังๆนะครับเพลงช้าๆเพลงสนุกๆ กันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกก่อนเลยว่าของดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะครับคือทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายมากๆครับกับเครื่องดื่มสมกะหรี่ทั้งกุยจับครับที่นำคุณค่าของสมกะหรี่ทั้งกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ทั้งกุยจับเนี่ยแตกต่างจากสมเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรนะครับหาซื้อเครื่องดื่มสมกะหรี่ทั้งกุยจับได้แล้ววันนี้ครับร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ฟังดื่มเครื่องดื่มสมกะหรี่ทั้งกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับรสชาติไหนก็ได้ครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะคุณผู้ฟังเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ทั้งกุยจับฟรี1ขวดทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังไปหาซื้อกันได้เลยนะฮะเครื่องดื่มสมกะหรี่ทั้งกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลัง OT ครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เพลงที่คุณชอบเพลงที่คุณรัก

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่นิราพุ่นลาบครับคิดฮอดผ้าแดงครับขอบคุณคุณไทยสมุทรสาครด้วยนะครับรายงานตัวฝนตกหนักมากสมุทรสาครบาดซ่าน
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แต่เป็นอีกหนึ่งเพลงครับบุญพลาบ่ฮอดครับอันดับที่2ในสัปดาห์นี้ฮะ

0: คุณผู้ฟังครับออกกำลังกายหรือยังเย็นนี้นะฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหฝนตกมันออกกำลังกายไม่ได้หรอกดีเจจัดกลางแจ้งนี่ไม่ได้เลยฝนตกหนักมากทางไหนบ้างครับส่งข่าวกันเข้ามาได้เด้อคุณผู้ฟังครับดูแลสุขภาพแล้วอย่าลืมดูแลลำไส้ของเราด้วยใครที่เป็นโรคกรดไหลย้อนบ้างครับคุณผู้ฟังเคยมีอาการเหล่านี้ไหมแสบร้อนบริเวณหน้าอกแสบจนขึ้นมาตรงถึงคอเลยคุณผู้ฟังครับบางทีก็โอ้ยตีขึ้นมาเลยเปรี้ยวนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยเป็นหนักมากๆนะคุณผู้ฟังครับสาเหตุหลักของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเช่นกินมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีครับมีความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดครับอย่าห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนต้องเติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปนะครับมีจุลินทรีย์ที่ดีคือนะฮะจุลินทรีย์โปรไบโอติกนั่นเองครับนะฮะที่มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีแทกเก้นที่หลายๆคนดื่มกันช่วงเย็นแบบนี้นะครับดื่มกับอาหารมื้อเย็นนี้ได้เลยนะครับช่วยในเรื่องอาการของกรดไหลย้อนด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีแทกเก้นนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีแทกเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
2: นี่เจนนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
5: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
6: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
7: ้
6: ว
7: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
7: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
12: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 555 0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ครับ
1: นี
0: ่คือรักไทยด้วยนะรักไทยรักเธอนะจ๊ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะครับพาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้า90 Super Request รวมไปถึง 6:00 นตรงเป๊ะเนี่ยนะฮะที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับชัดๆจะไปไลฟ์สดด้วยนะครับไปเจอกันตรงนั้นนะฮะคุณผู้ฟังครับไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ้าไกลดินนะครับจากสีจันวีสีครับพี่น้องครับรวมไปถึงปากว่าไม่ได้ใจรักด้วยจากไม้ไทยฮะมักผู้สาวมักไอบอนะครับจากหนึ่งพระลันชัยและไม้จิรพรนะครับผมแล้วก็อุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับสาวสมน้อยคอยหักด้วยนะครับทุกคนครับหลายๆคนใช้สิทธิ์นะฮะของโครงการไทยพลัสด้วยนะครับเนาะหรือใครที่ไม่มีอะไรจะใช้สิทธิ์นะครับก็ไปซื้อขนมมาฝากดีเจชัดๆได้นะฮะตอนนี้คุยกันทางเฟซไลฟ์เนี่ยสนุกมากเลยฮะคุณผู้ฟังฮะเป็นการรีแลกซ์กันในช่วงเย็นๆแบบนี้ทางแฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับผมเนาะเข้ามาพูดคุยกับดีเจชัดๆได้นะครับผมวันนี้ชัดๆน่ารักนะครับเดี๋ยวมีขนมจะให้แบ่งให้ครึ่งนึงเลยมีขนมจะแบ่งให้ครึ่งนึงเลยสำหรับคนที่มาออดอ้อนทางเฟซไลฟ์ของเราเนี่ยเฮ้อ
1: เ

เสียงกองเสียงกองสมัยตะกี้กับสมัยซุมื้อนี้เอามาเปรียบเทียบใส่กันบัดนี้เสียงกองเสียงกองสมัยตะกี้มีกองเหย้าหน่วยนึงมีลำมาหน้าหน่วยนึงตีเอิ้นคนเขาวัดเขาว่าเสียงกองตีขึ้นก้อนหมู่ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งบาดนี้ลำมาหน้าตีรับบัดนี้ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตีใส่กันปึ๊ดปึ้ง

เสียงเพียงหน่อยตีรับปะเนี่ยแบงแบงแบงแบงแบงแบงตีใส่กันปะเนี่ยแบงครึ่งแบงครึ่งแบงครึ่งวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่ง

0: ู้ใดขอเพลงนี้ SMS นี่เขียนซื้อมาด้วยนะแสดงว่าเจ้าเบ่งครึ่งนะเนี่ยโว้ยแต่จริงๆแล้วอภินันหน่อยดาวเหนือนี่เพิ่นสีร้องสีล่ำนี่ศาสตร์ศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมทางภาคอีสานบ้านเฮานี่พี่น้องโอ้ยตอนนี้ดังบักแห้งเลยนะครับเป็นหมอล่ำสิ่งที่อายุน้อยหน่อยแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นเหลือล้นหลามเลยแหละคุณผู้ฟังครับบ่ว่าสิเป็นล่ำร้องอยู่ทางใดโอ้พี่น้องไปแห่งกำลังใจย้อนว่าม้วนมวนล่ำน่ะเนาะพี่น้องเนาะเครื่องนึงอ่ะเครื่องนึงค่อยละเมยน้ำเครื่องนึงเอาใจสิครับแต่ว่าการแจกทองของหันฟ้าไม่ได้แจกครึ่งนึงนะคุณผู้ฟังเขาแจกทองคำหนัก1บาทเต็มๆเลย
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้ลูกๆหลานๆครับเห็นคุณแม่จุดยานยุงตาหันฟ้าเนี่ยนะฮะรีบเก็บฝามาก่อนเลยเขียนชื่อนะถ้าล่ะคุณแม่เขียนชื่อแม่ก็ได้นะฮะที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับตัดฝากออกมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ไม่แน่นะครอบครัวท่านนะครับคุณแม่ของท่านอาจจะได้ทองมูลค่า1บาททองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัล นะอันนี้รางวัลใหญ่เลยนะฮะแล้วสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า179,500กว่าบาทเลยคุณผู้ฟังครับง่ายๆเองนะฮะใครที่ใช้ยาจุดยุงตาหันฟ้ากลิ่นลาเวนเดอร์สีม่วงครับกล่องสีเขียวกลิ่นออริจินอลนะครับแล้วก็ควันน้อยกล่องสีดำนั่นเองนะครับแบบไหนก็ได้ทำได้เลยนะฮะจะพิมพ์หรือจะเขียนก็ได้นะไม่แน่นะคุณผู้ฟังทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นคุณเศรษฐีรวยทองกับหันฟ้าเจ็ดโชคทั่วไทยปีที่15แล้วและจะบอกว่าหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับใครที่เขียนมาแล้วเนี่ยไม่ต้องรอนะอย่ารอนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะหมดเขตซะก่อนเพราะว่าเดือนนึงที่ผ่านไปไวมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนมีโชคกับการลุ้นทองกับผ่านฟ้าลุ้นที่1รางวัลที่1ไม่ได้สักทีอันนี้มีสิทธิ์ได้เลยฮะคุณผู้ฟังโชคอยู่ที่ใครต้องรีบส่งเลยนะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากกับยาจุดดวงตาหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุ่ง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3

อันดับที่3ในสัปดาห์นี้ครับสาวมอลำห้องให้ครับจากสาวนางเอกคนนี้ฮะพักแพงวรัญญพรครับจากสาวนอนลำเพื่อนโชคครับพี่น้อง

0: รักสีดำเพียงนี้เป็นเวอร์ชันที่ต้องบอกว่าหลอกขนาดเลยพี่เสด็จครับโบรักสีดำเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเอกลักษณ์ของพี่เสด็จนะครับเนาะกับการลองการล่ำนะครับพี่แท็กซี่ครับการที่ได้ลุ้นแท็กซี่คันนึงเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นโชคของพี่แท็กซี่แล้วนะครับมาลุ้นโชคกันนะฮะรถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเนี่ยทางไอชินเขามีมาให้พี่ๆได้ลุ้นกันด้วยนะครับใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้กันน
1: ้อแท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: เพราะฉะนั้นมารับสิทธิ์กันด้วยนะครับสิทธิ์เนี้ยเป็นการรับสิทธิ์ในการลุ้นรถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับในงานแท็กซี่สโมสรแล้วก็ยังมี 10,000 บาทรางวัลใหญ่เลยลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับแล้วก็ 1,000 บาทอีกหลายรางวัลของแจกพรีเมียมจากผู้สนับสนุนไอชินมอบให้ด้วยนะครับพี่ๆแท็กซี่ฮะไม่ขาดข้าวเที่ยงด้วยกันด้วยและอย่าลืมนะครับพี่ๆแท็กซี่ที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Agwix นะครับนำใบเสร็จมาด้วยนะครับขอมาเลยใบเสร็จแบบที่มีชื่อร้านนะครับนำมาที่งานแท็กซี่สโมสรเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยไอชินครับไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยก็จะมี SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินก็พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะครับมาติสติกเกอร์ไอชินด้วยนะครับคุณผู้ฟังจ๋านะฮะลุ้นรับสิทธิ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ปันสุขเงินรางวัล 10,000 บาทอีก 1,000 บาทหลายรางวัลของแจกคนดำอีเพียบเลยสุขที่11กันยายน11โมงนะฮะ11กันยายน11โมงตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101ที่จอดรถสะดวกสบายมากมากกว้างขวางเลย
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พี่พี่แท็กซี่ที่ได้ยินเสียงดีเจชัดๆแล้วนะครับอย่าลืมนะไปรับสติกเกอร์มาติดท้ายรถกันด้วยนะครับเนาะทุกคนเนาะและสมาชิกใหม่เช่นกันนะครับถ้าอยากมาร่วมนะครับในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขหรือร่วมกิจกรรมของเรานะฮะมีแต่ได้กับได้ไม่ต้องเสียอะไรเลยคุณผู้ฟังจ๋าก็ไปลงทะเบียนกันได้ที่หน้างานนะครับตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101 11โมงนะจ๊ะวันที่11กันยายนนี้เด้อและที่สำคัญครับพี่พี่แท็กซี่จะได้เจอกับแมนมันนี่วันศิลปินสุดฮอตของเราเลยรับประกันความมันความหมดแน่นอนครับดีเจชัดๆก็ไปนะ

0: รักเขาทำไมครับจากพี่แมนมณีวันครับเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะกับพี่แมนเลยนะครับแท็กซี่สโมสรและลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นะครับที่สเตเดียมวันเดอร์อ่ะได้เวลาแล้วครับมารับสายหน้าใหม่1สายกันนะฮะในช่วง90ซูเปอร์รีเควสต์ผู้ใดสิติดไหนนะไม่เนาะพี่น้องเนาะ022807127ครับมาเลย
1: เล่าข่าว90
2: กระแสแรงจ่อล้านแรกแตกแล้วค่ะสำหรับซิงเกิลหัวอกพ่อห้างของแมนมณีวันเพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงของคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดแฟนๆคอมเมนต์ในช่อง YouTube บังเอิญ Music เพียบว่าตรงกับชีวิตจริงตัวเองบางคนบอกเพลงบางเพลงไม่ได้มีไว้ให้ร้องตามแต่มีไว้ให้ร้องไห้เศร้าซึ้งกินใจโดนใจสุดๆไปเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โหดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: ช่วงนี้ครับ90ซุปเปอร์รีเควสต์1สายหน้าใหม่มาแล้วโอ้นึกว่าใครสวัสดีครับพี่น้อย
14: จ้าสวัสดีจ้าณเดชน์ก็รอ
0: ณเดชน์อีกแล้วเขาเลิกเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้ว
14: เปลี่ยนเป็นอะไร
0: เป็นเคน
14: เคน
0: อืมเคน
14: ดีเหรอจะดีเหรอณเดชน์อะไรแล้ว
0: เป็นยังไงบ้างครับภาษีเจริญเนี่ยฝนตกไหม
14: ไม่ตกวันนี้ไม่ตก
0: ไม่ตกแต่ก็มืดครึ้มอยู่ไหม
14: คึ้มอยู่คึ้ม
0: อืมและใจพี่น้อยเนี่ยตอนนี้คึ้มคึ้มไหมอึมคึ้มไหม
14: สว่างไม่คึ้ม คึ้มก็ยุ่งสิ
0: เฮ้ยแสดงว่าได้กับข้าวอร่อยอร่อยทานได้ใช่ไหมเนี่ยพี่น้อยได้อะไรทานครับเย็นนี
14: ้แกงส้มมะรุมทอดปลาสลิด
0: แกงส้มมะรุมทอดปลาโอ้โหอยากกินน
14: ะ เดี๋ยวส่งตามสายให้คอยรับนะ
0: สายอะไรสายยางตามท่อลงมาในปากอย่างเงี้ยเหรอฮะ
14: ไม่ใช่สายโทรศ
0: ั
14: พท์อ๋อ
0: สายโทรศัพท์อ
14: ะไรอย่างนั้น
0: นึกว่านอนอยู่แล้วเอาสายทางสายยางมาส่ง
14: สายโทรศัพท์แหมดูถูกนะดูถูก
0: วันนี้มีความสุข
14: สงสัยเคย
0: ไม่เคยไม่เอาสิไม่เอาสิ
14: ไม่ได้ล่ะพูดถูก
0: วันนี้พี่น้อยขอเพลงสวยเหมือนเดิมนึกยังไงขอเพลงนี
14: ้มันนานแล้วไม่ได้ฟังได้แต่ข่าวนู้นขอทัดๆแล้วก็ไม่ได้ขอเลย
0: อืมสวยเหมือนเดิมพรศักดิ์สองแสงสวยเหมือนเดิมแสดงว่าก็ยังสวยอยู่ใช่ไหม
14: คนโทรยังสวยเหมือนเดิมจ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับคนหล่อก็หล่อเหมือนเดิมแหละ
0: ที่บ้านมีกระจกไหมฮะมีกระจกไหม
14: มีตั้งหลายบานเอาไปบานอ่ะ
0: มันยืนอยู่ดีมัน
14: หน้าสองหลังสองท้ายสองข้างเอาสองไหนอ่ะ
0: โอ้ยมั่นใจมากเลยอ่ะ
14: ทำไมมั่นใจก็ไปขอเพลงนี้สิ
0: เออได้นะเพลงนี้มอบให้ใครครับพี่น้อย
14: ให้พี่แมวแล้วก็ให้ทุกคนหวังตะก็แล้วกันนะ
0: ครับผม
14: พิเศษสุดๆคนหล่อหน้าไม้แล้วก็หลังไม้นะจ๊ะ
0: ครับเดี๋ยวถามนิดนึงมี ะไรอยากจะพูดให้แฟนคลับ90ลูกทุ่งรักไทยแฟนคลับดีเจนะฮะชัดๆบ้าง
14: อะไรต้องให้พี่พูด
0: เร็ว
14: เลยอ่ะ
0: เร็วเร็ว
14: บางทีให้คนอื่นเขาพูดบางที
0: อ่อนๆหน่อยเร็วอ่อนๆหน่อยเร็ว
14: อ่อนๆเหรอ
0: จ้ะ
14: อ่อนๆแบบไหนอ่ะ
0: รัก90รักดีเจชัดๆเลยรักแฟนๆครับ
14: อ๋อแฟนเพลงรักชัดๆได้มากที่สุดกว่าดีเจคนอื่นนะจ๊ะเข้าใจไหม
0: ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับพี่น้อยสวัสดีครับ
14: จ้าสวัสดีจ้า
8: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: พี่น้อยเขาเคยบอกว่าเขาอยากมาเป็นแฟนคลับ90ลูกทุ่งรักไทยแบบมารวมตัวกันนะฮะอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็ไม่กล้าสวยเหมือนเดิมครับแสดงว่ายังสวยอยู่แต่ก็เคยสวยใช่ไหมขวัญศักดิ์สองแสงครับขอบคุณพี่น้อยด้วยนะฮะ90ซุปเปอร์รีเควสครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะว่าใครจะสายหน้าใหม่ฮะ

0: สวยเหมือนเดิมนะครับคิดถึงตาสวนเลยนะฮะตาสวนนี่ก็เป็นพ่อชัดชัดเขาเปิดทุกเช้าเลยคุณผู้ฟังคอนสักสองแสงนะกับสายยันสัญญาเขาชอบมากนะครับก็เลยถามคุณพ่อว่าคุณพ่อชอบอย่างนี้ไม่อยู่กับวงเขาล่ะเออเนี่ยตอนแรกเขาจะไปสมัครนะครับเป็นเขาเรียกว่าคอนวอยที่วงของสายยันนะครับบังเอิญเขาไปดูคอนเสิร์ตสายยันนะครับแล้วก็ไปเจอคุณแม่หน้าเวทีก็มีแฟนกับคุณแม่ก่อนนะครับโอ้ยเรื่องราวเยอะจะพูดทำไมนะมั่วมอยตลอดเลยนะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าดมตาปุ้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันช่วยคุณได้นะจ๊ะ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: คุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสโป้ยเซียนครับครบรอบ90ปีนะฮะเชิญชวนทุกคนครับมาร่วมทำบุญด้วยกันนะฮะเพียง9วันนะเพียงซื้อยาดมหรือพิมพ์เสน้ำตราโป้ยเซียนหรือยาดมพีเป็กซ์1ชิ้นครับโป้ยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาติไทยเริ่มตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมานะครับถึงวันที่3กันยายนนี้นะครับคุณผู้ฟังให้ทุกการพักผ่อนมีโป้ยเซียนทุกลมหายใจครับยาดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะลูกทุ่งฮอลิเดย์นะฮะปีนี้ครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เนี่ยทริปพิเศษจากยาดมตาโป้ยเซียนว้าวสุดๆเลยเราจะพาแฟนๆไปนะฮะเที่ยวที่อยุธยาลพบุรีวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับฟรีตลอดทริปเลยที่ใครสนใจนะฮะอยากจะไปเที่ยวด้วยกันต้องรอติดตามฟังกติกาที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็เริ่มลงทะเบียนเนี่ยไปเที่ยวฟรีในวันที่14กันยายนนี้พร้อมมั้ยจ๊ะนะเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยขอบคุณด้วยนะครับยาดมตาโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
4: สายด่วนอย1556
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: แผลสดแผลเปิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ชุดแคบิลเคราตินเนี่ยคุณผู้ฟังครับ1ชุดมีถึง5ชิ้นนะครับ5ขั้นตอนนี้ง่ายเลยนะครับตอนแรกเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะสระด้วยแชมพูเคราตินครับใครที่ผมเสียผมแห้งจากการทำสารเคมีสระเลยคุณผู้ฟังครับผมเนี่ยนะฮะจะนุ่มลื่นและสุขภาพดีขึ้นนะครับถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องนะมีทรีทเมนต์เคราตินด้วยนะครับนะฮะหลังสระผมนะครับหมักไว้5-7 นาทีแล้วล้างออกนะครับตามด้วยเซรั่มเคราตินหยดลงบนฝ่ามือลูบให้ทั่วเส้นผมของเราเลยนะฮะกู้ผมพังจากสารเคมีด้วยลิฟออนแฮร์เคราตินครับเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนเวลาทำผมนี่ผมได้ผมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังครับชิคกี้แฮร์ออยเคราตินครับผสมประสานน้ำมันมะพร้าวนะครับและให้จัดทรงเนี่ยทรงผมของเราสวยงามได้ตลอดทั้งวันนะครับมีดูมีน้ำหนักด้วย5ขั้นตอนง่ายๆครับและชุดใหญ่มากๆด้วยคือปกติที่อื่นเนี่ย695บาทที่นี่ช้างไทยช้อปปิ้งเพียง550บาทแล้วแถมเสื้อสวยๆรูปดีเจ FM 90ลูกทุ่งรักไทยที่ฉลองครบรอบ12ปีร่วมกับแคบิลให้อีก1ตัวด้วยนะครับแล้วก็จัดทรงฟรีอีก1ด้วยนะฮะเอาโทรฮะ0923524446ครับ092-352-4446นะรีบไปสั่งซื้อเลย ชุดแกบิวเคลตินฮะแฟนคลับของเราเนี่ยมีการอวดผมด้วยนะเห็นนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับใจดีแล้วบอกต่อด้วยนะฮะขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ติดตามดีเจชัดๆในช่วงนี้นะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปขอบคุณทุกดวงใจขอบคุณที่ให้การติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะคุณผู้ฟังชัดๆลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ไม่ใช่แฟนทำแทนได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะฮะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับตั๊กแตนโชลดาสวัสดีไปยังด้านขวาด้วยนะคะเสียงหน่อยจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: สยเตยเว้ยนะคะสาวเยสเจปิยานะคะทักทายเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอีสานซุปเปอร์ฮิตจ๊ะจ๋าสวัสดีค่ะ
1: โจจังโก้สวัสดีครับนะฮะต้อนรับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยนะฮะเอาผู้ใดคิดฮอดกันแต่ว่ากอดบ่ได้ก็มาทั้งขอความ SMS 4689990นะครับ
0: หรือจะมาหลังไมค์ก็02280 7127ได้เลยค่ะ

0: คึดฮอดกอดบ่ได้ว่าสนอแม่นะฮะเสียงมวลนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยนะฮะ2ทุ่มโดยประมาณนะฮะมาเจอกันนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: คุณผู้ฟังกะที่ตามเราฟังกันได้90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆของ90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะฮะวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับไปเจอกันนะครับวันนั้นจะเจอกับแมนมณีวันนะฮะก่อนที่จะไปลูกทุ่งสแควร์นะไปเจองานนี้ก่อนเนาะ
1: อ
0: ันนี้จัดให้พี่ๆแท็กซี่โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะพี่แท็กซี่ที่ติดสติกเกอร์ไอชินก็รับสิทธิ์แท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ารวม 500,000 บาทนะครับปลายปีนี้เหลืออีก4เดือนนี้ก็จะรู้แล้วว่าใครจะได้กันนะฮะมาบ่อยก็ได้สิทธิ์มากขึ้นนะครับอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงรับประทานอาหารด้วยกันเหมือนเดิมคนคุ้นเคยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัลย่อยๆรางวัลละ 1,000 บาทอีก10รางวัลพร้อมของรางวัลอีกเพียบนะฮะอย่าลืมนำบัตรประชาชนบัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานด้วยห้ามพลาดนะ11กันยายน 11:00 น.แท็กซี่สโมสรไปลุ้นโชคใหญ่กันนะครับ
1: นะคะแล้วก็อีก1กิจกรรมนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะมาร่วมเล่นเกมกับเราง่ายๆแค่โทรมา
0: โดยเฉพาะตุนชั่วโมงหนาชั่วโมงหนากลางๆชั่วโมงก็แล้วกัน
1: แมนค่ะ
0: หลังจากเปิดประมาณ 4-6 เพลงนะครับประมาณนั้น
1: ใช่นะมาเล่นเกมหน้าไมค์กันนะคะแค่คุณผู้ฟังตอบสโลแกนนะคะสโลแกนของแคบิวเคราตินนะคะก็คือยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: ครับ
1: ตอบให้ถูกต้องนะคะจะได้รับแคบิวชุดเคราตินดูแลผมสวยขนาดทดลอง
0: ม
1: ี5ชิ้นด้วยกันมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิฟออนแฮร์หรือจะเป็นซิลกี้แฮร์ออยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขอเพลงได้อีก1เพลงฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาลงทะเบียนไว้ก่อนจะดีที่สุด
0: น้องแบ็คเข้าเวียนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: โทรเขามาเลยนะฮะหลังจากนั้นก็บอกยังก่อน
1: บอกสโลแกนค่ะ
0: ว่าย
1: ืนหนึ่ง
0: ยืนหนึ่ง
1: ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแค่นี้คุณได้รับเลย
0: คำว่ายืนหนึ่งเนี่ยนึกถึงไก่ตายหานะฮะเนาะ
1: ไม่ถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ให้นึกถึงแบบล
0: ัก
1: ษณะของการยืน
0: ไก่เหงายืนขาเดียว
1: อ
0: ีกขาหนึ่งเอาซุกปีกนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็เก่งนะยืนได
0: ้แล้วก็เอาหัวซุกปีกอีกนะฮะเอ๊ะมันก็ยืนได้เน
1: า
0: ะไก
1: ่เคยเห็นบ่ครับเขาเรียกว่ายืนหนึ่ง
0: แนวนี้ก็ต้องไปหาอียังก่อพักซิ่งไข่นะฮะ
1: เออ
0: ใบเขียวๆนะฮะเอามาต้มแล้ว
1: มันยืนอย่างนั้นมันยืนในสันมันเป็นป่วยบ่แม่นบ
0: ่ป่วย
1: ไก่ป่วยด้วยน่ะ
0: บ้านผมเอิ่นไก่กำลังสิเป็นหา
1: เออ
0: มีเชื้อโรคอย่างประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาหลังไม้หลายคนที่ส่งเขามาตอนนี้เนาะ
1: อ่ะฮะ022807127มาดูหลังไม้นิดนึงวิชาญซ้อนท้ายพี่ไม
0: ้ครับ
1: ยังงากับให้กำลังใจดีเจนะคะป้าเล็กตลาดพลูโยนใจถามทางนะคะ
0: คุณสอมิเตอร์มาทางด่าน SMS 4689990
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มุนอุ่ยปุ่ยที่เมืองเลยนะฮะ
1: รักสลายดอกฝ้ายบานนะคะแล้วก็แม่น้องฟัวนะคะส่งกำลังใจพี่โจสาวจ๋าคนสวยวอนเจ้าพ่อผลานชัยวะซ่าน
0: เดี๋ยวเปิดให้แม่น้องฟ้าเลยนะฮะเนาะ

บ่ขอสู้มายืนให้อยู่เลาะบึงแสนรำพึงย่อมือไหว้สามทีกราบเจ้าพ่อละแม่นเจ้าได้ยินบ่อีนางกอดเขาให้หาเจ้าอยู่เลาะบึงฝากไปถึงไผคนนั้นให้

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
2: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินค่ะ
1: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
2: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์แคราตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
6: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
9: ว่าจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล
2: ้
9: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
10: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตาหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: ไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
0: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
1: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
0: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: 21 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์จับมือยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าสีเสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนและเหตุระทึกวัยรุ่นพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสักครู่มาติดตามค่ะ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตั้มจาวเรศ
1: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตั้มจาวเรศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลผู้นำสองประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมไทยสิงคโปร์ Leader Retreat ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงเข้าร่วมซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี58และเป็นการยอดจากการเยือนสิงคโปร์ยังเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและพบปะหารือทวิภาคีในห่วงของการประชุมที่ฟิลิปปินส์ด้วยโดยการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงความเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่2ประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571สำหรับไทยสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับ1ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับ1

0: จากอาเซียนมากกว่า10ปีดิวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ระทึกวัยรุ่นอายุ15ปีก่อเหตุพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรโชคดีไร้คนเจ็บและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระงับเหตุคุมตัวได้คุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
2: เกิดเหตุระทึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรหลังนักเรียนรายหนึ่งพกปืนขนาด9มิลลิเมตรเข้ามาภายในโรงเรียนและก่อเหตุยิงขึ้นหลายนัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีโดยขณะเกิดเหตุโรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนและล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยทำให้ไม่มีนักเรียนได้รับอันตรายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ปกครองและแม่ค้าวิ่งมาแจ้งว่านักเรียนรายดังกล่าวมีอาวุธปืนแต่เนื่องจากได้ยินเสียงไม่ชัดจึงไม่ทันระวังตัวก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะจ่อปืนยิงใส่แต่เจ้าหน้าที่สามารถหลบได้ทันแม้จะได้รับผลกระทบจากเสียงปืนจนหูอื้อจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนขึ้นฟ้าอีก1นัดบริเวณต้นไม้กลางโรงเรียนและมีการยิงอีกหลายครั้งก่อนเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไว้ได้เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมารอรับบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นวันนี้เกิดเหตุอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ความสูง5ชั้นสั่นเหมือนแผ่นดินไหวถึง2ครั้งครั้งละ10วินาทีโดยชั้น5หนักสุดถึงขนาดโต๊ะทำงานเคลื่อนที่ทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า100คนวิ่งหนีตายอลหม่านโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรโดยในภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงถึงกรณีประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนจังหวัดบุรีรัมย์โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กันกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังคงติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
3: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: บ่ซั่นถอนบ่แม่นฝังแล้วว่า
1: บอยฝ่ายมาลัยพรนะฮะเนาะ
0: ค่ะ
1: นึกถึงนะฮะ10 20ปีก่อนนะฮะไม่ถึงมั้ง
0: ยังๆไม่น่าจะถึงขนาดนั้น
1: ประมาณปีไหนอ่ะ
0: ค่ะเพลงนี้ดังใช่มั้ย
1: เออเพลงนี้ดังนะฮะตอนนั้นคุณผู้ฟังอยู่อีหยังอยู่นะเพลงสไตล์แนวนี้สิมาหลายสมัยก่อนนะฮะบ่สิเป็นดาวมหาลัยนะฮะลืมฮูด10จังซี่เนาะ
0: มีแพนด้า
1: ไฮโรนี่มีแพนด้านี่เวลาไปเบิ่งฟุตบอลสนามกีฬาฟุตบอลนะฮ
0: ะ
1: ช่วงเบรกเขามักเปิดนะฮะมีแพนด้ามีแพนด้าม
0: ันเร้าใจหรือยังไง
1: เต้นกันสนั่นนะฮะ
0: แล้วก็มีคาเฟอีนอันนี้ใหม่อยู่นะ
1: ยังใหม่ผสมผสานกันนะเป็นเพลงดังๆทั้งนั้นนะฟังได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮ
0: ะ
1: เป็นยังไงครับตอนนี้เนาะฝนตกบ่นะฮะอากาศแจ่มไหมนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: แต่วันนี้ฝนกรุงเทพมหานครไม่ตกเนาะแต่หลังจากวันที่4จนถึงวันที่7นี่จะตกหนักทั่วเลยนะคะหลายๆภาคเลย
1: ตอนนี้เล่นโซเชียลต่างๆกับไปทั้งใดก็เจอแต่ฟีดนะฮะนักวอลเลย์บอลเนาะเป็นการแสดงความยินดีโน่นนี่นั่นนะฮ
0: ะ
1: ภาพต่างๆนี่มันส่งเขามาเป็นอัลกอริทึมร้ายนะฮะ
0: แต่ว่าอัลกอริทึมที่เยอะกว่านั้นก็คือน่าจะเป็นทหารที่มาที่ทหารสหรัฐอะค่ะที่มาลงที่แหลมฉบังน่ะแม
1: ่อันนี้ปิตาซังนะ
0: เยอะมากแล้วก็คนก็ไปทำคอนเทนต์โน่นนี่นั่นเต็มไปเบิดนะ
1: มักฝรั่งมักนั่นมักนี่โอ้สนอบ้านว่าฝรั่ง
0: ไม่ใช่กำลังจะบอกว่าฝรั่งจะมักไหมฝรั่งซิมาเข้าอยู่บอกสันเนาะโอ้ยเนาะ
1: โดยเฉพาะผู้ยิ่งนะแสดงออกเนาะเกินไปนะฮะแต่ว่าน่าชื่นชมก็คือนักวอลเลย์บอลสาวนะฮะเนาะทั้งภาคอีสานนะครับหลายคนนะฮะที่อยู่ในทีมนี้นะครับบ่สิเป็นอยู่จังหวัดนครพนมผู้ใดฮู้จักแน่อยู่นครพนมนี่ดังนะฮะเนาะในทีมนี้แหละนะครับแล้วก็จังหวัด101เนี่ยขึ้นหอโหวตเลยรับรางวัล
0: ค่ะ
1: หรือจะเป็นที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่เนาะน้องบีม
0: ภาคอีสานหลายคนเลยเนาะ
1: น้องบีมที่ได้แฟนอย่างก็ที่เป็นโค้ชญี่ปุ่นนะฮ
0: ะ
1: เป็นไวรัลนะที่เป็นโค้ชญี่ปุ่นที่มาเป็นผู้ช่วยโค้ชมาวิเคราะห์นะฮ
0: ะ
1: หน้าตาแกแบบว่าคือตาแกหน่อยนะเวลาแกพยายามพูดไทยไปหาสื่อเขาเหนียวให้แฟนกินนะ คนญี่ปุ่นนะตัวเล็กๆนะฮะแต่เก่งแต่ตอนนี้เขาไปแล้วนะครับไปอยู่ที่อิตาลีแล้วไปเป็นสตาฟโค้ชตรงนั้นแล้วส่วนแฟนเขาก็ไปเล่นอยู่ที่อเมริกาโอ้ขัดหลายเนาะหรือสิเป็นคนอัมเภอเดชกระดังนะฮะเนาะน้องไก่นะฮะ
0: มีเหรอคะ
1: มีสิ
0: อ้าวเหรอ
1: เออน้องไก่วิมลรัตน์นะครับนะ
0: อ
1: ันนี้จากคนตำบลเมืองเดชบ้านเราบ้านเราใหม่บ่ครับ
0: ค่ะบ่แม่นเสือโกกตัว
1: บ่ครับ
0: เออ
1: ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชนะอันนี้เขาจบโรงเรียนเดชอุดมนะฮะม.2แล้วก็อยู่ในทีมนี่แหละครับอายุยังน้อยอยู่นะฮะ
0: ค
1: งจะได้ไปโอลิมปิกกันนะครับเอาเบิ่งขอความ SMS 4689990หลายคนที่ส่งเข้ามานะฮะ
0: บูซ่าบอกว่าทักทายด้วยดีเจนะคะแล้วก็นวลยายนะคะใจป๋าสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงมวลหลายจากพี่นอยคุณต้นคินิคุแมนบอกว่าสวัสดียามค่ำๆครับบุญผลาบ่ฮอดไฮไรเดอร์เกินร่อยในเด้อครับขอบคุณครับพี่ดีเจทั้งสอง
1: ครับ
0: อ่ะหลังไมค์ขอบคุณไปยังคุณวุฒิบุรีรัมย
1: ์
0: คนบ้านเดียวกันส่วนพี่ออนจรัญบอกว่ารักในซีเมเจอร์อันนั้นมันของแกรนเอ็กแล้วนะ
1: ลูกทุ่งเอามาลองหลาย
0: เออนวลใยนะคะนวลใย
1: ฝนธนสุนทรเขาก็ร้อง
0: อ๋อเหรอคะรักในซีเมเจอร์เหรอ
1: ใช
0: ่นวลใยใจป๋าจากสุขุมวิทบอกว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธ
1: อ
0: ฮัตเดอร์ผู้สาวอายจากปีนั่งสุวรรณภูมิเย็นนี้ก็เงือดหลายนะคะ
1: โอ้ยอย่างเงี้ยนะฮะของพี่แจ้อย่างเงี้ยเออนะเอามาร้องไมค์กันหลายนะลูกทุ่งนะฮะอรวีอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: เออเอาเอ้าลืมบอกนะฮะอย่าลืมนะฮะมาลงทะเบียนนะฮะเดี๋ยวเปิดอีก2เพลงจบเพลงนี้และอีก1เพลงเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะรีบโทรมานะคะ022807127นะคะมาตอบสโลแกนกันนะจะได้รางวัลด้วย
1: คำว่ายืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวคีรตินนะฮะตอบถูกมีของรางวัลให้5ชิ้นเลยทีเดียวโทรมาด่วน

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: เอ้าของดีๆนะฮะมีอยู่ในเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแพงนะฮะหาซื้อดื่มได้เลยวันนี้เครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะฮะได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับดื่มเสร็จแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับหรือจะดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะฮะเก็บครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าร่วมรายการคุ้มจริงๆนะฮะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอเอมวันนี้จะแนะนำเป็นยาหม่องของเชอเอมนะคะมีสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำแล้วก็สูตรเย็นมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นด้วยจะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีและที่สำคัญเนี่ยยาหม่องของเชอเอมมีส่วนประกอบของธรรมชาตินะคะกลิ่นหอมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต้องเชอเอมหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศ
1: เอ้านะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวเฮาสิเปิดสายหน้าใหม่เนาะ
2: ใช่ค่ะมาเล่นเกมกันนะคะแค่ตอบสโลแกนของแคบิล
1: ครับ
2: นะคะจำดีๆนะคำว่ายืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินเท่านี้แหละตอบให้ถูกต้องนะคะจะได้รับนะคะได้รับเป็นเซตเลยนะคะมี5ชิ้นด้วยกัน
1: นะเดี๋ยวบอกนะฮะเนาะแต่ว่าตอนนี้เคลียร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยคนที่ลงทะเบียนเดี๋ยวเราจะโทรกลับแล้ว
2: เวลาโทรไปก็ต้องรับนะคะ
1: จบเพลงนี้

านแฮดแล้วมันอยู่มองใดอยู่ใกล้หรือไกลล่ะทางใดบ้านแฮดเจ้าแต่อายนี่บ่เคยสงสัยย้อนว่าเบิดหัวใจไอ้ส่งไปบ้านแฮดฮักสาวบ้านแฮ

0: แม่หักสาวบ้านแฮดเอ้าเดี๋ยวเขาสิเปิดสายหน้าไมค์แล้วตอนน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: จะโทรศัพท์ไปหาท่านนะฮะในช่วงของนี่แหละฮะ
1: ค่ะการเล่นเกม
0: การเล่นเกมนะฮะ
1: แค่มาตอบสโลแกนนะคะของผลิตภัณฑ์แคบิวแค่นั้นเอง
0: แคบิวแคบิวนะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: มาแล้วสายนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรจ๊ะ
1: ค่ะ
3: รัตนนิชาค่ะ
1: รัตนนิชาโอ้ชื่อรัตนนิชานะคะเป็นคนจังหวัดไหน
3: ปทุมธานีค่ะ
0: ปทุมธานี
1: อ๋ออยู่ปทุมธานี
0: รู้เรื่องแล้วเนาะว่าต้องมาพูดสโลแกนของแคบิวนะแคราติน
1: ค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะพูดจะตอบให้ถูกเลยนะ
0: ครับ
3: พร้อมค่ะ
1: บอกสโลแกนได้เลยค่ะ
0: ค่
1: ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องเคบิวเคราตินค่ะ
1: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
0: ่ไม่ถูกคำว่าเคบิวนะ
1: เอาใหม่เอาใหม
0: ่ให้โอกาสอีกครั้ง
1: อีกครั้งหนึ่ง
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องเคบิวเคราต
1: ิน
0: ถูกนะฮะ
1: ลุ้น
0: ได้รับของมีทั้งแชมพูทรีทเมนต
1: ์เซรั่มลิปออนแฮร์ซิลกี้แฮร์ออยล์นะคะแล้วก็ขอเพลงได้อีกหนึ่งเพลงอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: 5ชิ้นนะชุดทดลองเนาะ
1: ใช่
3: เพลงแผลใหม่อิตลาภูลาภค่ะ
0: แผลใหม่บ่มีเด้อทั้งนี้เน
1: า
0: ะ
1: เอาแผลเก่าบ
0: ่มีแต่แผลเก่าเอาอีหลี
3: เอฟซีพี่จินก็มาฟังเพลงพี่จินค
0: ่
3: ะ
0: เอาจินตลาก็แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ของพี่จินก็อะไรก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: แต่อยู่อีกค่ายหนึ่งอะเนาะ
1: เออ
0: หายากหน่อยนะฮะ
1: ได้นะเดี๋ยวเปิดจินตลาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
1: อ่ะขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากแคบิวนะคะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิวได
0: ้
1: ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิวยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินนะคะ
0: เดี๋ยวเปิดให้เด้อนะฮะแคบิวเราสิไปเคอยู่เรื่อยเนาะ
4: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ส่วนคนผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆกินแล้วก็นอนทันทีชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดเนี่ยเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะป้องกันได้ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นรสชาติก็คล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
4: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้เอาไปลุ้นกันทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลช่อคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วส่งไปที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224เขียนนะเขียนใส่กล่องฟ้ากล่องยาจุกระยุงตราหารฟ้าแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะครับรีบส่งนะสิ้นเดือนนี้หมดเขตนะฮะฉะนั้นรีบส่งเลยเดี๋ยวมันลืมนะฮะนะเอาเดี๋ยวสิเปิดเพลงให้เด้อจินตราพุลาแป๊บเดียว
4: เล่าข่าว90
5: แฟนๆอิ่มบุญอิ่มใจอนุโมทนาสาธุไผ่พงศธรลูกทุ่งสายบุญได้ถวายปัจจัย 100,000 บาททำบุญงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงปู่จื่อณวัดเขาตาเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิและยังร่วมกับแฟนๆไปตั้งโรงบุญนำกาแฟไผ่กระเพาะปลาไปแจกจ่ายให้พี่น้องได้อิ่มท้องอีกด้วยค่ะ
4: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอที
7: เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท

0: แบมพิชญานินนะคะนอกจอนอกใจนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: 3ทุ่ม51นาทีขอบคุณคุณรัฐกาลสินนะครับบอกว่าสวัสดีพี่โจ้พี่จ๋าคนสวยขอเพลงขายก้อยคอยอ้ายของดอกอ้อทุ่งทองว่าซะเนาะเดี๋ยวสิเปิดให้ฟังเด้อใจเย็นๆเนาะแป๊บนึงนะครับ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับหนูแบมพิชญานินค่ะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
6: สายด่วนอย.1556
2: เอาตามคำขอจากสาวรัฐกาลสินขายก้อยค่อยอายนะฮะจบแล้วส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะฮะคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และไปชมกันด้วยครับเด้อหมอลำมวลไทยอยู่

0: ำเนินคดีและแบรนด์สิริวรรณวรีตอบรับกระแสเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้านอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนโดยรอบว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยออกมาเป็นเวลานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักกลิ่นมีความรุนแรงรวมถึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นจากการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินโดยมีถังเก็บน้ำมันความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าพนักงานจึงมีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยวันพรุ่งนี้3กันยายนกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวทิติพัชกล่าวว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนร่วมกับกรุงเทพมหานครว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกวันที่4กันยายนนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าและการประปาเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ด้านการจัดโซนนิ่งรวมถึงทบทวนมาตรการควบคุมเพื่อให้การพัฒนา Data Center สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และไม่กระทบต่อประชาชนแบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีม

0: ไทยโดยเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อผ้ากีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าดอนกอยผูกหางในราคา 2,900 บาทมีจำนวนจำกัดและจำกัดการซื้อ1ใบต่อ1ท่านหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลคชันเชียร์ทีมไทยจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกัน11กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปณร้านสิริวัฒนวรีชั้น1สยามพารากอนเซาท์โซนโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักกีฬาพาราลิมปิกไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคบริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

าสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: หักเจ้าผู้สาวเพิ่นนะฮะห่วงเจ้าผู้สาวเพิ่นนะฮะมุ่นแค้นแก่นคูนนะครับตอนนี้เขากำลังไล่สดอยู่นะฮะโจจันโก้แล้วก็จ๋าณภาพรกับ90ลูกทุ่งรักไทย
1: เอาไปกดไลค์กดแชร์ไปชมกันสดๆได้เลยค่ะนะเอาอย่าลืมส่งข้อความมานำเด้อนะคะเด
0: ี๋
1: ยวจบไลฟ์สดเราไปอ่านกันนะคะ4689990
0: ตอนนี้สิเตยนะฮะลำเตยอุสเนาะ

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะเอาเข้าสู่ภาควิทยุกันต่อเลยบัดที่นี่นะคะโดยเฉพาะภาษาอีสานของเราวันนี้คำว่าหวยจิโป่มนะครับใครรู้จักจิโป่มบ้างนะคะหวยจิโป่มนะคะนะหวยจิโป่มนะคะบางคนหรือบางพื้นที่เขาก็อาจจะเรียกว่าจิ้งกรงจิกุง
1: จิ้งกรง
0: หรือจิกรงหรือว่าจิ้งหรีดยักษ์อะไรประมาณนี้นะแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าภาษาอีสานก็คือจิโป่ม
1: จะแดงๆใหญ่กว่าจิ้งหรีด
0: ใช่
1: จิ้งหรีดตัวดำๆ
0: แต่มันตัวคล้ายๆกันนะถ้าจิ้งหรีดตัวใหญ่ๆ
1: อยู่ในโซนเดียวกัน
0: แต่ว่าจิ้งจิโป่มนี่มันจะขาวกว่า
1: ตอนเป็นเด็กน้อยนี่จิ้งหรีดนี่โอ้นะฮะได้ยินเสียงบ่ได้เนาะต้องไปหานะฮะขวยมันนะฮะ
0: ขวยจิโป่มก็คือ
1: จิ้งหรีด
0: รังของจิโป่ม
1: เอามาปันนะฮะหลังจากนั้นมันก็กัดกันโอ้สงสัยบาปอยู่เนาะเนี่ยมึงส่งนะฮะเอา SMS 4689990ส่งมานะครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: อย่าลืมนะทำงานทุกวันแต่ทำไมเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามาต้องไปแบ่งจ่ายหนี้หลายทางจนในที่สุดนะฮะเงินไม่มีเหลือเลยนะครับตอนนี้นะสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้รายย่อยนะฮะของธนาคารออมสินนะครับรวมไว้ที่นี่ที่เดียวนะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเรทนะฮะนะหรือนะครับ0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดแล้วก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับครับนะฮะสุกัญญามือนี่ขยันเป็นพิเศษนะสุกัญญาเน
0: า
1: ะหวยกี้ปวม
0: หวยจีไม่ได้ค่ะอย่าเพิ่งจีนะคะยังหาไม่ได้อย่าเพิ่งจี
1: ต้องออกเสียงว่า
0: หวยจีปวม
1: จีนะฮะจี
0: จีจีโจอีโจอี
1: ผาแต้มน้ำในเด้อผาแต้มเป็นขาอย่างก่อนที่มีภาพเขียนประวัติศาสตร์เนาะ
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
1: โอ้ยหลายตอนนี้นะฮะนะ
0: ค่ะ
3: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.เลื่อนดูฟีดกี่ทีก็เจอแต่รีวิวอาหารเสริมกินแล้วผอมผิวขาวใสหายขาดทุกโรคฟังดูน่าเชื่อถือจนอยากกดสั่งซื้อเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคำรีวิวแบบนี้อาจโอ้อวดเกินจริงอย่าหลงเชื่อคำว่าเห็นผลไวหรือหายขาดเพราะอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต้องมีเลขสารระบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายอย.เช็คง่ายๆแค่เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ LINE @FDA ไทยแล้วพิมพ์เลขอย13หลักระบบจะโชว์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ตรวจดูชื่อต้องตรงกับฉลากสถานะของผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่หรือไม่หากไม่ตรงกันหรือค้นหาไม่พบอย่าเสี่ยงซื้อเด็ดขาดอย่าลืมนะคะเช็คก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองค่ะ
2: สายด่วนอย1556
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082 352 4446 ถึง 8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
9: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
8: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
9: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูก

0: อ่านเกมไม่ขาดนะคะเพชรคชาวุฒินะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะออนชาร์ตมา2สัปดาห์อยู่ที่อันดับ8แล้ว
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: อย่าลืมนะฮะตอนนี้เสือไก่กุ้งนะฮะส่งขอความมาเรียบร้อยนะฮะถูกต้ม
0: ผิดค่ะ
2: ตอนนี้เข้าประจำการแล้วจะไม่ให้เสือไก่กุ้งหลังจากที่ห่างหายไปนาน
0: ค่ะ
2: บูดซ่าน
0: ะฮะผิดค่ะ
2: สุกัญญา
0: ผิดค่ะ
2: นะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ่ะมาช่วงท้ายๆสุกัญญาถูกบ่น้อ
2: ถูกต้อง
1: ช้ำรักคืนฝั่งลำซะแล้ว
2: บ่ซ่าข่วยกีไม่ได้ค่ะ
1: กี
2: มวนใหญ่ก็ข่วยจี
1: ข่วยจิตัวน
2: ี้ข่วยจินะ
1: อ
2: ่ะส่งมาใหม่นะคะรู้สึกว่าอุดรมีชัยหรือไม่ใช่อุดรสิเนาะคิตตี้คิตตี้บอกว่าถูก2คำนะคำว่าข่วยไม่มี
1: ครับ
2: เต้ยสั่งลานะคะ
1: เดี๋ยวขอสายหน้าไม้สายสุดท้ายก็แล้วกันคืนนี้เน
2: า
1: ะ
2: อ่ะ022807127มาเลยค่ะ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
4: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
3: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
4: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
5: อยากผมสวยก็ต้องแคบิวเคราตินมี5ขั้นตอนด้วยกันแล้วก็ได้5ชิ้นเลยนะคะ1จะมีแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินนะคะเซรั่มเคราตินลิปออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราติน5ขั้นตอนด้วยกันปกติแล้วเนี่ย1ชุดมี5ชิ้น695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งนะคะราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อด้วยนะคะเสื้อเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยอีก1ตัวจัดส่งฟรีด้วย0923524446ค่ะ
6: เฉลยนะฮะ
5: เฉลยคำว่าขวยจิโปมจิโปมนะคะขอไข่วอแหวนยอยักษ์จอจานสระอิสระโอปอปลาไม่เอกมอมาแบบนี้
6: คำขอจากสุกัญญาขอมาก่อนล่ำสุดท้ายเนาะ
5: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจบุ๊กพบศิลป์พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

เพลงนี้นะฮะฝากแด่คุณไกลครับคิดฮอดแต่กอดก็ได้ครับกอดทิพย์ไปก่อนก็แล้วกันเนาะครับผมส่งใจไปกอดนะฮะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนกับเพลงกอดทิพย์นะครับก่อนหน้านี้เพลงจากพี่ก้องห้วยไร่นะกับเพลงดอกตะเจียวบานครับแล้วก็ให้บุญนำพาฮะจากไหมไทยนะครับรวมถึงเพลงจากพี่ไผ่พงศธรกับเพลงแห่งใจวันไอ้ลมนะครับ5 ทุ่ม 20 นาทีครับคุณผู้ฟังดีเจบุ๊กมาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงกลางสัปดาห์นะครับนะฮะกลางสัปดาห์ในช่วงต้นเดือนครับวันนี้วันพุธที่2 กันยายนนะครับผมเทคแคร์ยาวไปถึงตี2เหมือนเดิมนะฮะอยากฟังเพลงไหนหลังไมค์เพิ่มเติมได้คลิ้งกลางมาเลยครับที่หมายเลข02-280-7127อยู่กับน้องแม็กนะฮะแล้วก็ SMS นะฮะหมายเลข4689990ครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะครับหรือว่านะฮะขับถ่ายลำบากย่อยยากนะฮะลำไส้ทำงานไม่ดีครับนะฮะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมนะครับคุณผู้ฟังครับชาหมักคอมบูชาช่วยได้ครับลดกรดไหลย้อนช่วยในการย่อยอาหารนะครับดูแลรักษาสมดุลของระบบขับถ่ายของเรานะครับแถมรสชาติดีด้วยเปรี้ยวหน่อยหวานนิดนะครับอร่อยชื่นใจแน่นอนนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับผมนะฮะหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกระยุงทาหันฟ้าหนีเร็ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
5: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
0: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
5: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
5: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
6: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
7: ฮ้คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
8: เหงือกบวม
9: แปรงฟันก็เจ็บ
8: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
0: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมเสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
3: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
4: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
4: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
4: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
4: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ช้างไทยช้อปปิ้งครับช่วงนี้แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกับนากาโนะนะครับสกินแคร์นะฮะจากเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับที่ช่วยทำให้ผิวหน้าของหลายคนสดใสยิ่งขึ้นนะครับนากาโนะนะฮะเรามีหลายชิ้นครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นบำรุงตอนกลางวันกับ Whitening Day Cream ครับ Sleeping Mask บำรุงตอนกลางคืนนะครับผมช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นครับแล้วก็นากาโนะ Powder Cake แป้งพับ3เฉดนะฮะผสมรองพื้นเนื้อบางเบาปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำได้ตลอดทั้งวันหน้าไม่ดรอปนะครับแล้วก็มีน้องใหม่อย่างนากาโนะWhite Perfect Cleansing Foam นะครับรวมถึงนากาโนะ Body Serum Lotion กับนะโลชั่นกลิ่นกุหลาบหอมหอมนะฮะทาแล้วผิวดีไม่เนื้อหนะแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้ครับผู้ฟังนะฮะชิ้นละ199ซื้อ2ชิ้นจ่ายเพียงแค่598บาทแล้วแถมฟรี1ชิ้นครับผู้ฟังซื้อ2แถม1ครับผู้ฟังครับกับนากาโนะสั่งได้ที่ LINE @changthaishopping และฮะแล้วก็โทรสั่งครับที่หมายเลข0923524468ถึง8ครับ
4: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: วันศุกร์หน้าแล้วนะฮะกิจกรรมแท็กซี่สโมสรครับมีนัดกันเจอที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะฮะใครรู้ตัวว่าขับแท็กซี่นะครับอย่าลืมมาลงทะเบียนกันจะได้ไปลุ้นรับเงินรางวัลหลายหมื่นบาทแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคนะฮะโชคใหญ่เป็นแท็กซี่ปันสุขมูลค่า 500,000 บาทนะครับผมแจกต่อเนื่องคันที่2นะฮะช่วงปลายปีนี้แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ชมฟรีคอนเสิร์ตจากพี่แมนเมื่อนีวันด้วยนะครับผมอย่าลืมเอาบัตรเหลืองหน้ารถแล้วก็บัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วยนะครับนะใครที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์จากไอชินหรือแอดควิดครับอย่าลืมเอาใบเสร็จที่ถูกต้องครับมายื่นนะฮะเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษภายในงานได้เลยนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินนะฮะเปิดตัวแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับกับแบตเตอรี่3รุ่นครับ SMF EFB และ AGM นะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailandมองหน้ากลับมาอยู่กับบุ๊กต่อครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้นะฮะ SMS 4689990หลังไมค์02-280-7127

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

าสู่วันใหม่ครับวันพฤหัสบดีที่3กันยายนแล้วงานจะศิลปินรูปหล่อครับการทัศนะกับเพลงนาคานาคราชก่อนอันนี้เพลงขอให้ฟ้าสุขใสนะครับจากเวียงนฤมลนะฮะแล้วก็ดิมฝั่งหนองหานจากพี่มนแคนแกะขูดด้วยมาต่อด้วยงานเพลงจากบุญตาเมืองใหม่ครับอยากกลับไปฮักบ่เป็น

0: วันนี้ครับที่พัทยาชลบุรีคึกคักมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นคืนแรกนะครับที่ทหารจากทัพเรือสหรัฐนะฮะของเรือ USS Abraham Lincoln นะฮะมาเทียบท่าที่ท่าเรือนะครับแหลมฉบังแล้วก็นะฮะให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะครับมาเที่ยวที่พัทยาไทยแลนด์นะคุณผู้ฟังเนาะแล้ววันนี้เนี่ยคึกคักนะหลายคนก็นะฮะไปให้การต้อนรับนะครับพี่ทหารกันอย่างอบอุ่นเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะพี่ทหารก็ใส่ชุดลำลองกันนะฮะดูเนียนตาดูเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับแต่ก็อาจจะสังเกตง่ายเพราะว่าทรงผมก็จะสั้นๆเกลียนๆตามแบบฉบับของทหารนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะก็อ่ะเอาเป็นว่าใครที่อยู่พัทยานะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังเนาะเห็นว่าที่แถวถนน Walking Street ก็มีการขึ้นป้ายต้อนรับด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เหล่าน้องๆนะฮะสาวๆชาวไทยก็แต่งตัวสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับมาให้การต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยนะครับรวมถึงพี่ๆทหารนะฮะของกองทัพสหรัฐกันด้วยนั่นเองนะครับผม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
10: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
1: ้สิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วนะครับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับรางวัลที่1เป็นทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็รางวัลย่อยครับคือสร้อยคอทองคำหนัก25ตางค์นะฮะรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องเปล่ายาจุดกันยุงตราห่านฟ้าสูตรสีใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับส่งมากมีสิทธิ์มากยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเรามีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ซื้อไม่ดื่มรับรองว่านะฮะสดชื่นมีพลังแน่นอนครับคุณผู้ฟังกับเครื่องดื่ม OT ของดีครับไม่จำเป็นต้องแพงเลยนะครับผมนะฮะทุกวันนี้การดูแลตัวเองมันง่ายครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นง่ายๆด้วยการดื่มนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้เลยครับคุณผู้ฟังครับนะฮะที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็เครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องชูกำลังOT เนี่ยนะครับรู้ฟังรสชาติไหนก็ได้นะครับนะฮะเมื่อดื่มแล้วอย่าทิ้งฝาครับเก็บฝาเอาไว้ให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทนะครับสามารถมาแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: ในสัปดาห์นี้ครับเพลงสาวหมอลำร้องให้นะครับจากฮักแพงวรัญญาพรนะครับติดชาร์ตกับเราครับเป็นสัปดาห์ที่4นะฮะอยู่ในอันดับที่3ครับนะฮะลงมาจากอันดับ1เรียบร้อยแล้วนะครับกับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: และในสัปดาห์นี้ฮะมี1ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากศิลปินสาวสวยนะครับพี่ฝนธนสุนทรกับเพลงนารีขี้เมาฮะเข้ามาอยู่ในชาร์ตเป็นสัปดาห์แรกด้วยนะฮะเป็น New Entry ในอันดับที่10ครับ

0: เล่าข่าว90
1: จับตาค่ายใหม่ไทยโทนเจนภายใต้จิมเอ็มมิวสิกเปิดไลน์อัพศิลปิน20คนนำโดยกั้นตองทุ่งเงินปาวลีพรพิมลลำเพลินวงศกรเนกนฤพลเต๋าภูศินการทัศนะรวมถึงศิลปินนิวครันชี่และศิลปินรุ่นใหม่อีกเพียบเรียกว่าบ้านนี้ไม่ธรรมดาแฟนๆรอติดตามผลงานกันได้เลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
6: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้าหมันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
4: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
3: ราคาเพียง299 บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: เซตผมสวยครับกับเซตแคบิวเคราตินครับ1ชุดมี5ชิ้น5ขั้นตอนนะครับผู้ดูฟังประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิฟออนแฮร์และซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดนะฮะอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับเสริมความแข็งแกร่งให้เส้นผมนะครับแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะครับผมนุ่มลื่นผมดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับผู้ดูฟังเนาะนะครับอุดมไปด้วยเคราตินคุณภาพจากขนแกะแน่นอนครับผู้ดูฟังครับนะฮะยิ่งบำรุงยิ่งดีนะครับผู้ดูฟังรับรองว่าผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันแน่นอนนะครับผู้ดูฟังเซตหนึ่งนะครับมี5ชิ้นครับราคาอยู่ที่695 บาทนะครับแต่ว่าเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับจำหน่ายเพียงแค่550 บาทเท่านั้นด้วยครับผู้ดูฟังแล้วก็แถมฟรีเสื้อยืดสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วย1ตัวมูลค่า250 บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยหมายเลข092 352 4446ครับผม

0: SASCO Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: ปั๊มน้ำมัน SASCO ครับยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มนะฮะไปเติมกันเลยครับคุณผู้ฟังครับสมัครสมาชิกไว้ด้วยจะได้สะสมคะแนนสุดคุ้มเลยนะครับเติม1ลิตรนะฮะรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับเข้าไปในไลน์ค้นหา @SASCO นะครับคุณผู้ฟังเมื่อเติมครบ 1,000 บาทนะครับรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับและมีเพียงเท่านั้นนะฮะพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมครบ 1,200 บาทนะครับชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับเพิ่มอีก1ขวดนะครับสามารถนำคะแนนที่สะสมครับมาแลกส่วนลดน้ำมันได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือว่า899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม69นี้ที่ปั๊ม SASCO ทุกสาขาทั่วไทยเลยนะครับติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook SASCO ปั๊มน้ำมัน SASCO เติมพลังให้วันของคุณหมดเวลาของดีเจบุ๊กแล้วนะครับถึงเวลาบ๊ายบายส่งไม้ต่อให้พี่โจ้ละผลครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

เอกราชสุวรรณภูมินะครับนี่คือยกเมียให้เพื่อนครับก่อนหน้านี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยชู้ทางใจนะครับเป็นงานจากพี่หนูมิเตอร์ครับแล้วก็ตามมาด้วยรักเขาทำไมแมนมณีวันนะครับอย่าลืมนะเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันนะครับจะมาเจอกับ FC แน่นอนในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปเลยนะครับอย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็นะ FC ไปนะครับไปสนุกด้วยกันแล้วก็ไปต้อนรับแม่มณีวันนะครับโชว์เพลงเรียกว่าเพลงช้ำรักมากมายนะครับที่จะขนมาฝาก FC ในวันนั้นนะครับเจอกันแน่ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมจำไว้ให้ดีนะครับและนอกจากนี้นะครับเราฟังพี่จอหลายใจจากรัชนกศรีโลพันธ์ด้วยนะครับเป็น4เพลงเริ่มต้นทักทายทุกท่านแล้วก็ต้อนรับผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100% มาแล้วครับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเจอกันเช้าพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569นะครับตี 2:17 นาทีครับรับมาที่ต่อเนื่องมาจากดีเจบุ๊กพบศิลป์ช่วงที่ผ่านมานะครับและอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับปลายทางเราอยู่ที่ตี 5ครับใครฟังอยู่บ้างนะครับผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้รายงานตัวรอได้เลยครับก่อนที่เราจะเช็คชื่อกันนะครับอีก2เพลงข้างหน้าครับหลังไมค์02-280-7127ครับหรือสะดวก SMS นะครับส่งข้อความก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาได้เลยครับที่4689990คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับอย่าลืม inbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอได้เลยนะครับก่อนฟังเพลงยาวๆฮะที่เตรียมมาฝากวันนี้นะครับเราย้อนไปติดตามเหตุการณ์ในอดีตกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ในอดีตจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวเมื่อปีพุทธศักราช2544ครับ3กันยายนพุทธศักราช2544จรัญมโนเพชรเจ้าของฉายาราชาฟกซองคำเมืองเสียชีวิตครับจรัญมโนเพชรศิลปินเจ้าของฉายาราชาฟกซองคำเมืองเสียชีวิตจรัญมโนเพชรครับเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2494ที่ย่านประตูเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นบุตรชายของสิงแก้วมโนเพชรข้าราชการแขวงการทางกับเจ้าต่อมคำมโนเพชรเชื้อสายของราชตระกูลณเชียงใหม่จรัญเติบโตท่ามกลางสังคมล้านนาที่ยังเป็นชุมชนแล้วก็มีวัฒนธรรมสูงเรียนหนังสือครั้งแรกที่โรงเรียนพุทธิโสพลแล้วก็จบที่วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพเขาชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆฮะโดยมักจะฟังเพลงจากรายการวิทยุและก็นำมาหัดเล่นดนตรีเรียกว่าเล่นกีตาร์นะฮะฟังเพลงแล้วก็มาฝึกเล่นกีตาร์โดยเฉพาะเพลงโฟล์คคันทรีและก็บลูส์ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นนะครับจนสามารถเล่นกีตาร์ร้องเพลงตามร้านอาหารตามผับบาร์ต่างๆในเชียงใหม่หาเงินเรียนหนังสือด้วยตนเองหลังจากเรียนจบก็เริ่มทำงานที่แขวงการทางอำเภอพะเยาสมัยที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะครับต่อมานะครับก็ย้ายไปทำงานในบริษัทเอกชนและก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ระหว่างนั้นนะครับก็ร้องเพลงและก็เล่นดนตรีควบคู่มาตลอดและก็ได้มีการแต่งเพลงไว้หลายเพลงเลยครับโดยนำดนตรีเพลงโฟล์คคันทรีและก็บลูส์มาใส่เนื้อร้องเป็นภาษาคำเมืองและก็ผสมผสานเสียงดนตรีพื้นเมืองอย่างสล้อซอซึ่งเข้าไปด้วยเนื้อหาจะพูดถึงชีวิตของชาวบ้านล้านนากลายเป็นดนตรีโฟล์คแบบใหม่ที่ผสมผสานดนตรีตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกันนะครับเรียกว่างานแบบลงตัวมากๆเรียกว่าโฟล์คซองคำเมืองในปีพุทธศักราช2520เพลงของจรัญถูกนำไปเผยแพร่ทางวิทยุเป็นครั้งแรกปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับจากนั้นก็ออกผลงานตามมาอีกหลายอัลบั้มอีกทั้งยังได้สร้างศิลปินอีกหลายคนอย่างเช่นสุนทรีเวชานนท์ในปีพุทธศักราช2538จรัญได้รับรางวัลศรีสรรค์อวอร์ดเป็นครั้งแรกจากอัลบั้มศิลปินป่านอกจากนั้นนะครับจรัญยังทำเพลงประกอบภาพยนตร์อีกหลายเรื่องผลงานของจรัญแม้จะมีกิเลสอายของล้านนาและก็ภาษาคำเมืองแต่ก็ได้รับความนิยมจากคนทั่วไปตลอดชีวิตจรัญแต่งเพลงไว้กว่า200เพลง
หลายบทเพลงนะครับใช้ภาษาที่งดงามราวบทกวีเสียงดนตรีที่ฟังง่ายสนุกเศร้าและก็ได้กำลังใจปีพุทธศักราช2537จรัญได้รับโล่ประกาศกิตติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะบุคคลดีเด่นทางด้านการใช้ภาษาแม้จรัญจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บทเพลงของเขาก็ยังเป็นอมตะผู้คนยังคงฟังเพลงของเขาอยู่แบบไม่เสื่อมคลายครับเริ่มต้นชั่วโมงแรกเช้านี้นะครับเปรียบเทียบกับเช้าวันที่ผ่านมาวันนี้อุณหภูมิอุ่นขึ้นมาอีก1องศาด้วยครับเช้านี้เจอกันที่28องศาเซลเซียสที่เขตพญาไทครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบแถมความเครียดสูงครับหลายคนกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการทำให้เกิดกรดไหลย้อนนะครับใครอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนฮะคุณผู้ฟังต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและก็อย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับหลีกเลี่ยงอาหารนะฮะหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแล้วก็อย่าลืมเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากนะครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นครับช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีฮะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายท้องผูกบ่อยๆเนี่ยนะครับแนะนำเลยครับและยังมีวิจัยด้วยนะครับว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณครับอย่าลืมนะคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ใครที่รายงานตัวเข้ามาบ้างแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับมาเช็คชื่อกันหน่อยครับหลังไมค์022807127คุณชูชาติตะลิ่งชันนะครับจองคิวแรกเลยครับรายงานตัวก่อนใครนะครับส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานขอบคุณกำลังใจแรกจากคุณชูชาติตะลิ่งชันเช้านี้ด้วยนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยนะครับรายงานตัวมาแล้วครับเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับคุณตองจากตลาดพลูครับติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับอยากฟังอ้ายมีเหตุผลของเบิ้ลปทุมราชนะครับคุณรินจากพิษณุโลกนะครับรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช่นกันเช้านี้อยากฟังอ้ายเพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำฮะไผ่พงศธรคุณยายสง่ายมราชมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานครับขอบคุณกำลังใจทุกๆเช้าจากคุณยายสง่าด้วยครับเช้านี้คุณยายสง่าอยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่าอย่าลืมรอติดตามได้เลยนะครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพฤหัสครับผมทักทาย SMS เข้ามาเป็นกำลังใจทุกเช้าเลยนะครับคุณเออยู่กะดึกครับทำงานไปด้วยฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้คุณเอนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับอินบ็อกซ์รายงานตัวก่อนใครเลยครับเช้านี้ฮะตามมาด้วยคุณชัยธนันตรีทองครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณชินกรตรวจนอกก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับพี่นิตยาบางกรวยครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยนะครับคุณธนภูมินะครับมาแล้วนะเช้านี้เข้ามารายงานตัวแล้วครับรปภ.หนูเตียงเสรีนะครับรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่ครับรายงานตัวมาแล้วนะก่อนไปเจอกันชั่วโมงที่3นะครับ04 Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับรปภ.หนูเตียงด้วยฮะพี่นิตยาบางกรวยนะครับนะก็ไปเจอกันนะเป็นกำลังใจกันทุกเช้านะครับคุณบุญธรรมนวลคำครับส่งกำลังใจมาแล้วเช้านี้ครับคุณนกปทุมครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
4: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
5: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
4: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
5: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
6: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
4: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: งานล่าสุดเลยนะครับจากสำราญบุญลาภครับใครฟังกอลัมนี้ครับบอลฟ้าอย่าขวางฝันนะครับถ้าฟังแล้วชอบเนี่ยนะฮะอย่าพลาดครับขอเข้ามาได้เลยนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ก่อนจะเจอตัวจริงครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองณจุฬาซอย4ครับอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่มาแน่และมาในนามของหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินครับนี่คือน้องก้องก้องสมุทรครับ

0: Eilingen, eilingen, eilingen pedi.
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720น
1: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5

ิงเกิลแรกจากการร่วมงานกับค่ายภูไทยเรคคอร์ดนะครับนุชวิลาวันนะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดครับจบสารเนาะแล้วก็กระแสดีด้วยนะครับอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรามา6สัปดาห์ติดเลยครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่7ของชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา2อันดับมาอยู่ในอันดับที่5แล้วนะครับอันดับที่5จบสารเนาะนุชวิลาวันจากค่ายภูไทยเรคคอร์ดครับ

พี่ไมค์พี่รมพรนะครับมาพร้อมกับลูกสาวนายจ้างครับเพลงสนุกในชั่วโมงที่2นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยคนบ้านเดียวกันฮะเพลงที่เป็นเหมือนลายเซ็นเป็นเหมือนโลโก้ไผ่พงศธรอีกเพลงหนึ่งนะครับสำหรับคนบ้านเดียวกันนะครับแล้วตามมาด้วยดาวเต้นมอต้นนะต่ายอรทัยในยุคที่เพลงช้ามาแรงนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตจะไม่ค่อยเห็นต่ายอรทัยนะฮะจะมาในลักษณะเพลงสนุกสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นช่วงหลังๆที่มีเพลงสนุกเพลงเร็วออกมาค่อนข้างคือให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เมื่อก่อนนะฮะนานๆจะมีเพลงที่ได้โยกบ้างประมาณนั้นนะครับดาวเต้นมอต้นก็ถือว่าเป็นเพลงสนุกของต่ายอรทัยอีกเพลงนึงครับไอ้หนุ่มชุมชนนะครับสอนศิลป์ชัยครับชั่วโมงที่2นะครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับชั่วโมงที่2นี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิลดลงมา1องศานะครับมาอยู่ที่27องศาเซลเซียสครับเหมือนเป็นสัญญาณเลยนะครับว่าหน้าหนาวกำลังจะมาแล้วแต่ก็ต้องแบบต้องรอครับต้องรอไปก่อนนะครับเพียงแต่ว่าดูเหมือนอากาศมันจะดีขึ้นมันไม่ค่อยร้อนมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะเราก็คือหลังจากที่ฝนนะฮะฝนแล้วก็จะเข้าหนาวก่อนที่จะวนไปหน้าร้อนนะสามฤดูนะครับก็จะประมาณแบบนี้แต่ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้สามฤดูจริงแต่บางทีนะฮะวันหนึ่งเนี่ยมาครบทั้ง3ฤดูเลยก็มีนะฮะเอาละครับใครที่ฟังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับทักทายเพิ่มเติมได้เลยครับก่อนที่จะเช็คชื่อในชั่วโมงนี้นะครับหลังไมค์02-280-7127ครับ SMS นะฮะ4689990คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็ทักอินบ็อกซ์หรือว่า DM รายงานตัวได้นะครับใครที่รับฟังอยู่คุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เนี่ยไม่เฉพาะติดตามรับฟังนะฮะทางวิทยุในระบบสตีริโอที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้สดพร้อมกันทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนแล้วก็ทั่วโลกพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถติดตามรับฟังได้นะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS แล้วก็ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหานะครับคำว่าช้างไทยออนไลน์โดยคุณผู้ฟังสามารถเลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดติดสมาร์ทโฟนไว้ครับแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและฟังอีสาน FM ได้ด้วยที่สำคัญโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฝากโหลดติดไว้ด้วยนะครับวันหยุดวันพักผ่อนเผื่อเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนๆนะครับเราจะได้ติดตามรับฟังกันได้ทุกพื้นที่นั่นเองนะครับ

วัสดีครับผมดำรงวงทองคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำพิมพ์เสนน้ำนะครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยแล้วก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับโดยมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และมีแบบกระปุกให้ได้เลือกใช้อย่าลืมมีติดบ้านมีติดตัวมีติดรถเอาไว้นะครับเผื่อมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นครับเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเจอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลาชักชื่อในรอบที่2นะครับนะคุณผู้ฟังที่ตื่นแล้วนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่นอนนะถ้ายังไม่นอนเนี่ยโหอยู่ดึกเลยเหมือนกันนะครับเผื่อใครที่ตื่นเช้าๆฮะแล้วก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่หรือแม้แต่ใครที่อยู่กะดึกครับทำงานไปแล้วก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาจากชั่วโมงที่แล้วหลังไมค์02-280-7127ครับคุณอารีรัตน์จากนครศรีธรรมราชนะครับติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่เช้านี้ส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจจากทางใต้จากนครนะครับคุณอารีรัตน์ขอบคุณมากๆเลยนะครับ SMS 4689990พี่โจมิเตอร์บอกว่าไม่ได้ฟังนานเลยเพลงชุดแรกของดอกอ้อทุ่งทองอกหักวันแห่เทียนนะครับเป็นเพลงที่เลือกมาเปิดนะครับในช่วงก่อนที่เราจะเปิดตัวเพลงรักใครภูมิใจเสนอนะครับซึ่งเป็นงานใหม่ล่าสุดจากสำราญบุญราบนั่นคือวอนฟ้าอย่าขวางฝันนะครับก็เปิดเพลงอกหักวันแห่เทียนดอกอ้อทุ่งทองให้ได้ฟังนะครับพี่โจก็เรียกว่าเป็นคอเป็นสายนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับพอได้ยินก็โอ้จำได้เลยนะครับว่านี่เป็นเพลงชุดแรกๆของดอกอ้อทุ่งทองฮะก็ไม่ได้ฟังนานเหมือนกันนะครับก็หยิบมาเปิดให้ได้ฟังเช้านี้นะครับขอบคุณ SMS จากพี่โจด้วยนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับพี่โจก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยนะครับแล้วตามมาด้วยคุณยายน้องโมบายครับทักทายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันด้วยชั่วโมงหน้า4 Facebook Live ครับคุณยายน้องโมบายก็เข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ไปทักทายเป็นกำลังใจด้วยนะครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับมาแล้วครับนี่มาจริงฮะแล้วฟังจริงฮะที่สำคัญนอกจากจะติดตามรับฟังนะครับช่วงไลฟ์สดก็เข้าไปเป็นกำลังใจนะครับทั้งกดหัวใจสีแดงทั้งแชร์จุกๆฮะเป็นกำลังใจทุกเช้าเลยครับคุณบัวลายลือบุญเรืองนะครับรายงานตัวมาแล้วข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับเตรียมเปิดร้านนะครับเตรียมวัตถุดิบนะฮะที่จะทำเมนูอร่อยๆต้อนรับลูกค้าแล้วก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับเรียกว่าเปิดดังๆฟังเพลงไปแล้วก็ทำงานไปนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานสู้ๆนะครับส่งกำลังใจไปให้ครับพี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับเอสเบสเข้ามาว่าน้องโจนะขอเพลงหัวอกพ่อห้างแม่มณีวันนะครับรอติดตามได้เลยครับพี่สายน้ำครับแล้วก็พี่สายน้ำก็ยังอินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมมาด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจตั้งแต่ชั่วโมงแรกมาถึงชั่วโมงที่2นี้เลยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แปรงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
8: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นหวานสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
8: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ได้เวลาเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับและโดยเฉพาะเช้านี้นะครับเพลงที่เรียกว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยและจำได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คืออ้อนจันจากคุณสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับนักร้องที่มีใบหน้าหล่อเหลาเหมือนกับพระเอกเลยเนี่ยนะฮะแถมเสียงดีด้วยนะครับเป็นเพลงที่หลายคนนะครับรู้จักถ้ารู้จักชื่อสอนชัยเมฆวิเชียรแน่นอนคุณรู้จักเพลงอ้อนจันเพลงนี้แน่ๆนะครับเพราะเป็นเพลงสร้างชื่อให้กับสอนชัยเมฆวิเชียรเลยก็ว่าได้นะครับถ้าฟังแล้วชอบเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้ติดตามได้เลยนะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงจะอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้อยากจะลุ้นเป็นเจ้าของฮะทั้งทองคำแท่งแล้วก็สร้อยคอทองคำนะครับเป็นทองคำแท้ๆเนี่ยนะฮะก็เพียงแค่ส่งฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้ามาลุ้นเท่านั้นเองนะครับนะส่งมากก็มีสิทธิ์ลุ้นมากด้วยครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมนะครับซึ่งเดือนนี้เดือนสุดท้ายของการนะส่งชิ้นส่วนนะครับเพราะหมดเขตฮะหมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่30กันยายน69นี้เท่านั้นใครที่ยังไม่ส่งต้องรีบเลยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทอีกจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำนะครับหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทครับอย่าพลาดนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนครับวันนี้รีบตัดฝากล่องนะครับยาจุกจุงตราหานฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสูตรควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องออกมาพลิกด้านหลังครับพื้นที่ว่างตรงนั้นจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วย้ำว่าส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับฉะนั้นรีบส่งด่วนๆครับยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงเตรียมพบกับเพชรคทาวุฒินะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4เพราะเป็นหนึ่งในศิลปินนะครับที่จะมาพบกับ FC แน่นอนนะฮะทุกคนห้ามพลาดนะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
2: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
5: เออทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: คุณฟังครับมีประกาศฉบับที่2นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะซึ่งก็ในช่วงนะครับมีผลกระทบในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน69นี้ครับส่วนพายุโซนร้อนโซเดลก็จ่อเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของจีนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงด้วยนะครับวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาครับเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ครับโดยระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน69นี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569และก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวครับตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับซึ่งพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนนะครับได้มีการวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอย่างระมัดระวังก็ขอให้ประชาชนนะครับอย่าลืมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับแล้วสามารถติดตามข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้นะครับที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าจังหวัดไหนนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะครับไปดูวันที่4กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ครับพื้นที่นะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากครับภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามกระสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลพบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีภาคตะวันออกเนี่ยได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ

ทำใจให้ชินนะครับก๊อตจักรพันธ์ครับเพลงนี้ชั่วโมงหน้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับไปเป็นกำลังใจกันใน Facebook ไลฟ์ครับถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฝากเข้าไปเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลฟ์ส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากตั๊กแตนชลดาและนี่คือโยนใจให้หมากินครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

ิทธิพรสุนทรพจน์นะครับนี่คือลุงขาดป้าและก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยเขาขอลายอ้ายขอลามนแคนแก่นคูนครับแล้วก็ตามมาด้วยเมียบ่ได้แต่งครับพี่นางสิริพรอมัยพงษ์พร้อมทั้งมีเมียเด็กครับอาพรศักดิ์ส่องแสงนะครับ4เพลงนะครับเริ่มต้นแล้วในชั่วโมงที่3ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครเปิดฟังทางวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับบางท่านอาจจะเปิดวิทยุฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดนะฮะเรียกว่าถ่ายทอดสดคู่ไปด้วยครับใครอยากจะเห็นบรรยากาศสดๆในห้องส่งหรืออยากจะเข้ามาทักทายพูดคุยทำความรู้จักกับ FC นะครับหรือสมาชิกท่านที่กำลังติดตามชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ฮะเราจะได้มีเพื่อนใหม่ๆกันนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ได้นะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยและฝากทุกท่านด้วยนะครับใครที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ฮะเข้ามาถึงแล้วฝากช่วยกดแชร์กดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับฝากทุกคนเลยนะครับเข้ามานะฮะฮะทีนี้เราไปดูนะครับว่ามีใครเข้ามาติดตามรับชม Facebook Live อยู่บ้างเช้านี้นะครับใครที่เข้ามาเป็นกำลังใจมาชมไลฟ์สดอยู่บ้างนะครับแม่แอลฮะแม่แอลคนสวยครับแม่แอลวัสเกตนะครับรายงานตัวมาแล้วครับชม Facebook Live เราอยู่รปภ.หนูเตียงเสรีนะครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับคุณบ่าวบ่าวครับรายงานตัวมาเรียบร้อยครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่ขนองบุญศรีนะครับเช้านี้พี่ขนองก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live เป็นกำลังใจด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วคุณยายสง่ามโนนึกนะครับคุณยายสง่าก็ชม Facebook Live อยู่แล้วก็ตอนนี้ฮะกดหัวใจสีแดงรัวๆเป็นกำลังใจให้ไม่หยุดเลยนะครับสำหรับคุณยายสง่าครับมาดยาเส้นใหญ่จากเบตงยะลาครับก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ด้วยครับรวมไปถึงพี่นิตยาบางกรวยนะครับก็เข้ามาชมไลฟ์สดอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจฮะตอนนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับพี่สวัยทุ่งสงครับพี่น้องทางใต้ครับพี่สวัยก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ด้วยนะครับตามมาด้วยคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรก็เข้ามาชม Facebook Live เป็นกำลังอยากเป็นกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้หลายท่านนะที่ทยอยเข้ามารายงานตัวเป็นกำลังใจใน Facebook Live เช้านี้แม่ครูเล็กจากสงขลานะครับแม่ครูเล็กก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ด้วยนะครับในที่สำคัญนะเข้ามาถึงกดหัวใจหน้าไลฟ์รัวๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรียกว่าส่งใจมาแบบไม่หยุดเลยนะครับน่ารักที่สุดครับใครชม Facebook Live อยู่ถ้าคุณยังไม่ได้รายงานตัวนะครับสามารถทักทายรายงานตัวได้เลยนะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับรายงานตัวมาแล้วเช่นกันนะครับคุณบัวไลก็กำลังรับชม Facebook Live อยู่นะครับทักทายรายงานตัวเข้ามาแล้วฮะคุณยายน้องโมบายครับตามมาติดๆเลยครับเช้านี้ครับโอ้นะฮะเข้ามาเป็นกำลังใจกันครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจเช้านี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานตัวเพิ่มเติมมานะครับมาจากเดี๋ยวนะฮะเพิ่มเติมเข้ามามาแล้วฮะแม่ครูเล็กก็รายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะครับคุณละไมคนน่ารักก็ชมอยู่ด้วยนะครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับนะฮะฝากด้วยนะใครที่เข้ามาชมไลฟ์สดอยู่นะครับฝากช่วยกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับใครที่อาจจะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับฝากด้วยฮะเนี่ยใครชมไลฟ์สดอยู่นะครับฝากด้วยฮะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเช้าๆครับในช่วงตีสี่ซึ่งเป็นชั่วโมงที่3นะครับเราก็จะมี Facebook Live แบบนี้ฮะใครที่ตื่นเช้าก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับมากดไลค์กดแชร์กันครับเอาละฮะอีกหลายข้อความนะครับตอนนี้ที่ทักทายรายงานตัวเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายกันต่อนะครับทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุนะครับไปฟังงานจากป๊อปปี้ประชาลักษณ์ก่อนเจอตัวจริงในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับป๊อปปี้จะมาในนามของนี่เลยครับหมอลำศิลปินภูไทยนะฮะที่นำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นั่นเองนะครับเพราะฤดูกาลนี้นะครับป๊อปปี้ไม่ต้องคำนะครับหรือว่าป๊อปปี้ประชาลักษณ์ขึ้น

ดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: พลงนี้มีการดีไซน์การร้องให้เป็นตัวตนแบบชัดเจนแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับหลายคนก็รู้ว่าแม่มณีวรรณเนี่ยนะครับคือเจ้าพ่อเพลงช้ำรักตัวจริงเลยนะครับเนี่ยเพลงนี้กระแสดีมากๆนะฮะแฟนเพลงแฟนรายการเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็ขอเข้ามารัวๆเลยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแม่มณีวรรณหัวอกพ่อห้างครับเข้าชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรามา2สัปดาห์ติดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเข้าชาร์ตเป็นสัปดาห์แรกครับอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดนะครับขยับขึ้นมา2อันดับมาอยู่ในอันดับที่1ฮะเป็นแชมป์สัปดาห์เรียบร้อยแล้วครับอันดับที่1นะครับหัวอกพ่อห้างแม่มณีวรรณจากค่ายบังเอิญมิวสิกนั่นเองนะครับจากกระแสนะครับที่เรียกว่าโหกระแสดีมากครับกระแสดีแฟนรายการขอเข้ามารัวๆนะครับจนทีมงานเนี่ยนะครับนำเข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ฮะต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนครับเตรียมกรีดแมนมณีวรรณกับคอนเสิร์ตนะครับคอนเฟิร์มโชว์เพลงหัวอกพ่อห้างแล้วก็อีกหลายเพลงสดๆในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับก่อนเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับวันที่11กันยายนนี้นะครับเจอกันก่อนในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรและหลังจากนั้นนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมฮะเจอกับแมนมณีวรรณได้ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันมะทัดทองจุฬาซอย4 FC ห้ามพลาดนะครับฝากทุกท่านติดตามแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับแมนมณีวรรณกันด้วยนะครับใครที่ฟังหัวอกพ่อห้างครับงานจากแมมมณีวรรณถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมนะครับอยากจะให้อยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆฮะขอได้เชียร์ได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่แต่ถ้าใครอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์10โมงเช้าเป็นต้นไปกับ DJ ออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราปุ๋ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์ปุ๋ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่ปุ๋ยเซียนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราปุ๋ยเซียนพิมพ์เสมน้ำตราปุ๋ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจนะครับเนื่องในโอกาสปุ๋ยเซียนครบรอบ90ปีนะครับก็เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญกับปุ๋ยเซียนนะครับเพียง9วันฮะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่3กันยายนวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับเพียงซื้อยาดมหรือพิมพ์เสน้ำตราปุ๋ยเซียนหรือยาดม PIX 1ชิ้นปุ๋ยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาติไทยใครที่ยังไม่ซื้อนะครับวันนี้วันสุดท้ายฮะฝากด้วยนะครับซื้อยาดมหรือพิมพ์เสน้ำตราปุ๋ยเซียนหรือยาดม PIX ก็ได้นะครับ1ชิ้นก็ปุ๋ยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาติไทยทุกคนห้ามพลาดนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับให้ทุกการพักผ่อนมีปุ๋ยเซียนทุกลมหายใจยาดมตราปุ๋ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันปุ๋ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage ปุ๋ยเซียน TikTok ปุ๋ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube ปุ๋ยเซียน Official ครับและปีนี้นะครับกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราปุ๋ยเซียนนะครับเรียกว่าว้าวสุดๆครับจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาไปเที่ยวลพบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมฟรีตลอดทริปครับใครสนใจไปเที่ยวฟรีกับยาดมตราปุ๋ยเซียนนะครับรอฟังกติการ่วมสนุกได้ที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยของเราเริ่มลงทะเบียนเที่ยวฟรีนะครับวันที่14กันยายนนี้อย่าลืมติดตามรายละเอียดนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้ครับปะอ้วนจรินพรนะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับคุณพี่ทิตินาถพรมรินครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรคุณเดี๋ยวนะฮะคุณขวัญชีวันนะฮะคุณลุงกุ๊กปากจันนะครับหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: เฮรับสมาชิกใหม่แพรวธิดาเสียงวิหกถอยรถใหม่ป้ายแดงพร้อมตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องมันนี่อึ่งบินได้ของแพรวธิดาแฟนๆแห่ยินดีงานนี้มีรถคู่ใจไว้ลุยงานแบบเท่ๆอีกคันแล้วค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129 บาทหรือสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
7: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
7: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
7: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
7: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากแบมพิชยานินนะครับและนี่คือนอกจอนอกใจนั่นเองนะครับเพลงที่มีจังหวะสนุกครับใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบนะครับนอกจอนอกใจนะครับจากแบมพิชยานินครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่นะที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับนะอย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับเจอกันครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101กับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานรับสติ๊กเกอร์ไอชินติดที่รถนะครับแล้วก็ลุ้นนะฮะลุ้นเป็นเจ้าของแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับปลายปีนี้จะได้ทราบแล้วนะครับว่าใครจะโชคดีได้เป็นเจ้าของแท็กซี่ปันสุขนะครับอย่าลืมไปบ่อยเท่ากับมีสิทธิ์มากนะครับน่ะก็ไปสนุกสนานด้วยกันนะครับไปทานมื้อกลางวันนะครับแล้วก็ลุ้นรับเงินรางวัล 10,000 บาทและรางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบเลยนะครับสนุกกับทีมดีเจสุดฮาจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมศิลปินสุดฮอตครับแมนมณีวรรณครับเจอกันแน่นอนรับประกันความมัน 100% นะครับย้ำอีกครั้งว่าเจอกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปที่ตลาด101 Market เอกชัย101ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: อยากมีผมสวยนะครับดูแลด้วยตัวคุณเองไม่ต้องจำเป็นนะเข้าร้านเสริมสวยหรือว่าเข้าร้านทำผมที่ราคาแพงๆนะครับนะคุณสามารถดูแลเส้นผมของคุณนะครับอย่างมืออาชีพได้ด้วยเซ็ตแคบิลเคราตินนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับโดยขั้นตอนแรกเริ่มด้วยการใช้แชมพูเคราตินนะครับที่อุดมด้วยขนแกะนะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีหลายคนที่อาจจะทำสีผมดัดผมคือโดนเคมีบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จำเป็นนะครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับเจอคือจะช่วยปกป้องผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นดูแลสุขภาพนะครับให้เส้นผมมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่การเริ่มสระในขั้นตอนแรกเลยนะครับสระแล้วตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะฮะที่จะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับปกป้องมลภาวะมีทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันด้วยนะครับหลังสระผมฮะชะลมไว้เพียง 5-7 นาทีก่อนล้างออกและก็ตามด้วยขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือจากนั้นลวบไล่ให้ทั่วศีรษะนะครับแล้วก็ไม่ต้องล้างออกครับเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันเลยนะครับไปที่ขั้นตอนที่4นะครับ Lift on Hair Keratin สเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงผมในทุกวันครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5 Silky Hair Oil เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและก็วิตามินอีครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดแต่งทรงได้ง่ายน่าสัมผัสเงางามตลอดวันลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกง่ายๆ5ขั้นตอนครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษนะครับช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นราคาดีมากครับพร้อมแถมฟรีเสื้อสวยๆนะครับที่มีรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้านหน้าเป็นคอลเลคชั่นฉลอง12ปีครับร่วมกับแคบิล1ตัวและพิเศษด้วยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็ อยากได้สามารถสั่งได้เลยนะครับเราจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะครับสนใจสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดโทรไปได้เลยที่0923524446ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

พินิจสาธิตทองจันทร์กับมือสังหารนะครับเวลาหมดครับเช้านี้ขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วนะครับ 6:00 นตามไปต่อครับเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนนะครับพรุ่งนี้เช้าวันศุกร์2:00 ถึง 5:00ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ัสดีวันพฤหัสบดีครับและนี่คือเพลงฮิตที่คิดถึง
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับณัฐสุรศักดิ์ครับ
0: สวัสดีน้องณัฐสุรศักดิ์ครับสวัสดีคุณขนองคุณน้อยภาษีเจริญครับคุณยายสง่าครับคุณนิตยาคุณบอลบางกรวยพี่สาวลำลูกกาป้าพินประชาชื่นประเล็กตลาดพลูครับ

0: เดวนิพาดานะครับก็ท่อมทำใจก่อนนั้นนัดสุรศักดิ์ตัวให้คือทอดครับตรีชัยนรงค์เหตุผลที่ทนเจ็บตัวช่วยที่บอกได้เชิญจากต่ายอรทัยแล้วก็บอกใจยังไงดีจากเสถียรทำมือครับจัดเพลงฮิตมาเป็นชุดเลย
1: ที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณเทิดเกียรติทักทายมานะครับทาง Facebook ของเรานะครับคุณจันสิริด้วยพี่รุจิรานะครับคุณบัวไลคุณสิริพรคุณชมัยพรคุณแมวเหมียวแล้วก็คุณสุพิชด้วยนะครับคุณประวัตินะครับบอกว่ากำลังไปส่งลูกค้าที่บางว่านะตอนนี้

ยงามวงวานขมุกขมัวนะครับอากาศครึ้มๆนะครับวันนี้คุณละไมศรีครับทักทายมานะครับคุณชมัยพรคุณสุนันคุณอ่อนประเสริฐคุณอวยพรคุณบางนะครับคุณสายน้ำคุณรุ่งรุ่งนะครับคุณแพงศรีคุณเทียรวันคุณเตี้ยฟอร์เฟรนิ่งและคุณสุพิชด้วยนะครับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับคุณประนอมทักทายมานะครับแล้วก็พี่สุด้วยนะจ๊ะคุณมานีนะครับธีรวรรณบอกว่าวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะบางที่ก็แจ่มใสบางที่ก็ครึ้ม

0: ก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
1: ในยุคที่โซเชียลมีเดียไปไวเหมือนติดจรวดข้อมูลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็หลั่งไหลมาให้เราเห็นทุกวันแต่เอ๊ะปลอดภัยจริงไหมใครจะช่วยเราเช็คได้ละเนี่ย
0: ไม่ต้องปวดหัวไปค่ะเพราะตัวจริงเรื่องใส่ใจสุขภาพอยู่ทางนี้ค่ะขอแนะนำช่องทางโซเชียลมีเดียจากอย.ที่พร้อมเสิร์ฟข้อมูลชัวร์ไม่มีมั่วให้คุณรู้ทันทุกข่าวปลอมและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายแค่กดติดตามกันไว้ที่ Facebook และ TikTokชื่อ FDA ไทยในช่องทางนี้คุณจะได้พบกับสาระความรู้แบบทันกระแสเข้าใจได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การตรวจสอบเลขอย.หรือเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กำลังระบาดเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและรู้เท่าทันค่ะ
1: สายด่วนอย.1556
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
0: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
5: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
5: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราต
6: ินร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
8: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
7: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
8: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
7: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
9: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
12: ้เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

คุณขอมาเราจัดให้นะครับดำรงวงทองกับเพลงเก็บเศษแก้วครับและก็อีกหนึ่งเพลงที่คุณขอไว้นะครับอยากฟังเพลงอะไรก็ได้ของมนแคนกันคูนผมจัดเพลงนี้ให้นะครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา

0: เดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่แล้วนะครับทุกคนใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้นะครับฟังเพลงเพลินๆเลยครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนทาง FM 90ก็จะมีข่าวนะครับ 7:30 นเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อพร้อมกับเพลงที่คุณขอไว้บอกเลยนะครับว่ารอฟังเลยเพราะมาก
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก